0: แอนด์โกลนะคะปฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะคะนำโดยทีมโดยอาจารย์คทาชินปัญชรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะพาบินตรงกับไทยแอร์เอเชียนะคะสู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปขอพรนะคะโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจนะคะที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็ไปกราบพระพุทธสิหิงค์นะคะที่วัดพระสิงห์นะคะแล้วก็มีไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะอาจารย์คทานะคะจะนำทุกท่านนะคะร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์นะคะอธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะคะพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุพระธาตุหริพุนชัยส่งต่อความสุขร่วมเลี้ยงไอศกรีมกับน้องๆด้วยนะคะที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่โอ้ฟังแล้วอยากไปมากเลยนะคะคือเขาจะพาไปสูดอากาศเย็นๆสบายๆนะคะแถมท่าถ่ายภาพรูปสวยๆที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะคะเดินเล่นถนนคนเดินสุดชิลนะคะมีการลาดดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยค่ะก็จะมาถอดรหัสความปังอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรนะคะแล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปพักผ่อนอย่างสุดแกล่มที่สิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปานะคะเราจะเดินทางกันนะคะในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับ Early Bird นะคะราคาอยู่ที่เพียง 29,999 บาทนะคะจากราคา 21,999 บาทนะคะ Early Bird นี้เนี่ยถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีนะคะเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะคะ12ราศีที่ผ่านพิธีมังคลาภิเษกเมื่อวันที่9เดือน9ปี69นะคะที่ผ่านมาจากอาจารย์คทาชินบัญชรสำหรับใครที่สนใจที่นั่งนะคะหรืออยากจะสอบถามเรื่องของโปรแกรมเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปที่เบอร์0814986322ได้นะคะแล้วก็ทาง LINE Official นะคะ @med107 นะคะทริปปังๆรายปีแบบนี้เผื่อใครสนใจนะคะมูเตออนทัวร์กลับแอนด์โกลค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกเรื่องราวข่าวสารนะคะนำมาฝากกันนะคะสำหรับเรื่องที่ทางคุณคณิตาศาสตร์สวัสดิ์ตาอยู่ค่ะรับตำแหน่ง CEO ปตท.สผ.นะคะก็ให้คำมั่นในเรื่องของการสานต่อภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะคะโดยนางสาวคณิตาศาสตร์สวัสดิ์ตาอยู่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ค่ะก็เปิดเผยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรตามกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างการเติบโตให้ปตท.สผ.อย่างยั่งยืนโดยสานต่อภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างระยะยาวให้กับปตท.สผ.ค่ะขณะที่ด้านการบริหารองค์กรก็จะบริหารงานภายใต้แนวทางความยั่งยืนยกระดับขีดความสามารถขององค์กรตลอดจนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนควบคู่กับการขับเคลื่อนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593นะคะนอกจากนี้จะเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการดำเนินงานรวมถึงการบริหารต้นทุนเพื่อให้ปตท.สผ.เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะ
0: นะคะก็เป็น2ข่าวที่นำมาฝากกันก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะเรื่องของผลกระทบน้ำท่วมค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับสวัสดีคุณแก้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคุณสุมิตรด้วยนะครับที่เข้ามาเข้ามาในห้องเรียนนะครับ
0: นะคะอาจารย์ช่วงที่น้ำท่วมบ้านอาจารย์รอดไหมคะ
3: เกือบจะไม่รอดครับเพราะว่าทางเข้าถนนหน้าหมู่บ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับก็กังวลว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่โชคดีว่ามันลดไปเสียก่อน
1: ค่ะติดเกาะ
3: ใช ช่ครับคุณลิซ่าคุณแก้มท่านผู้ฟังน้ำท่วมบ้างไหม
1: ติดเกาะค่ะติดเป็นลักษณะติดเกาะเหมือนกัน
3: ติดเกาะเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ยังอยู่ในสถานการณ์เนี่ยสำหรับผมแล้วผมก็ยังมีความกังวลเรื่องน้ำฝนน้ำเหนืออยู่นะครับรถผมก็ยังจอดอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าให้เครดิตเขาหน่อยนะครับแฟชั่นไอแลนด์ครับ
1: โอ้ซึ่งแฟชั่นก็น้ำท่วมด้วย
3: ใช่ใช่ใช่ขอบคุณด้วยครับขอบคุณมีที่มีจิตอาสาสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับผมใช้คำว่าผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยมันก็คงมีหลากหลายมิติใช่ไหมครับในการใช้คำว่าผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยแต่หลักๆของผมเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจแต่ก่อนจะไปเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่า15ปีผมขอเริ่มคุยกับท่านผู้ฟังแบบนี้ก่อน15ปีของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่2554จนมาถึง2569เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผมคิดว่ามีการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมแบบเดิมนะท่านผู้ฟังคิดเรื่องนี้ยังไงทั้งสองท่านคิดเรื่องนี้ยังไงสำหรับผมคิดว่าเหมือนเดิ
1: ม
3: 54อาจจะแย่กว่า54ด้วยซ้ำไปเพราะว่าตรง54เนี่ยยังไม่มีระบบเตือนภัยวันนี้เนี่ยวันรอบนี้เนี่ยมันมีเรื่องสองเรื่องที่จิตใจผมก็คือการสื่อสารกับประชาชนมีเพจมีการสื่อสารกับประชาชนหลักๆก็จะมีกรมอุตุกับเพจทีลงฟ้าอากาศ
1: ครับ
3: แล้วก็มีคนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็บอกว่าเอาอยู
1: ่
3: ก็เชื่อทั้งหมดเลยก็ไม่ได้โยกย้ายอะไรไปผมไม่แน่ใจว่ารถผมที่ไปจอดอยู่ที่ห้างเนี่ยนะครับระบบมันต้องลุยน้ำออกไปเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันระบบมันจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้ไปสตาร์ทด้วยการที่เรามั่นใจว่ารัฐบาลบอกเอาอยู่นี่นะครับนะในอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยวันนี้เรามีเซลบอร์ดคาสต์เซลบอร์ดคาสต์คืออะไรท่านผู้ฟังเซลบอร์ดคาสต์ก็คือการเตือนล่วงหน้าเซลบอร์ดคาสต์นี่คือการเตือนล่วงหน้าแต่ว่าเซลบอร์ดคาสต์ที่ประเทศไทยทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เตือนล่วงหน้าเตือนหลังจากเหตุการณ
1: ์ใช่
3: ถ้าผมใช้คำนี้ผมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับท่านผู้ฟังครับว่าเซลบอร์ดคาสต์มันต้องเตือนก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเตือน
1: อ
3: ันที่หนึ่งนะฮะเราใช้ภาษาชาวบ้านแบบนี้นะเพื่อให้สื่อเข้าใจได้ง่ายทีนี้ในเซลบอร์ดคาสต์เนื้อหาในเซลบอร์ดคาสต์เนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เรายกของขึ้นที่สูงทรัพย์สินต่างๆให้ยกขึ้นที่สูงหรืออพยพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากจะบอกเซลบอร์ดคาสต์ซึ่งก็คือสื่อถึงคนที่ดูเรียนเซลบอร์ดคาสต์ว่ามันควรจะบอกด้วยว่าสาควรจะอพยพไปที่ไหนที่ปลอดภัย
1: ใช
3: ่ควรจะเอารถไปไว้ที่ไหนที่ปลอดภัยไปอาหารการกินไปครัวกลางอยู่ตรงไหนสินค้าที่ไข่มันขาดเนี่ยผมไปซื้อไข่หมดเกลี้ยงห้างไม่ว่าจะเป็นห้างเล็กๆหรือห้างใหญ่ๆนะครับร้านสะดวกซื้อก็หมดเกลี้ยงโชคดีที่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปอันนี้มันจะต้องบอกด้วยผมคิดว่าประเทศไทยและกรุงเทพมหานครจะเจอความถี่ของน้ำฝนจะมากขึ้นเรื่อยๆความถี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเรื่องนี้เซลบอร์ดคาสต์ต้องบอกด้วยอพยพคนไปที่ไหนไปกินอาหารได้ที่ไหนไปซื้อของได้ที่ไหนผมพูดแบบนี้มันไปเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงเกี่ยวข้องกับมหาดไทยเกี่ยวข้องกับคมนาคมก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการขนย้ายคนแก่เด็กนะครับผู้ไม่สามารถที่จะลุยออกมาได้เนี่ยมหาดไทยคมนาคมกระทรวงพาณิชย์จะต้องประสานกันสาธารณสุขด้วยต้องประสานกันอันนี้ก็ฝากเป็นไม่อยากใช้คำว่าบทเรียนอ่ะไม่อยากใช้คำว่าถอนบทเรียนอ่ะผมคิดว่าประเทศไทยห้ามใช้สองคำหนึ่งเอาอยู่ห้ามใช้คำว่าเอาอยู่ในสถานการณ์น้ำท่ว
1: ม
3: ห้ามใช้คำว่าถอดบทเรียนอีกต่อไปแล้วนะอันนี้ประเด็นที่เป็นความในใจที่อยากจะสื่อถึงประเทศไทยสองก็คือว่าวันนี้ใช้คำว่าผมพูดวันนี้ว่าผลกระทบน้ำท่วม ผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยผมทำอยู่2ประเมินอยู่2ขยัก2ครั้งครั้งแรกเนี่ยประเมิน4วันและครั้งที่2เมื่อวานเนี่ยประเมิน7วันแต่ว่าทั้ง2ครั้งเนี่ยมีการประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเป็น2ลักษณะคุณแก้บทจัดเลย

0: ไตรมาส3ปีนี้ส่วนเมื่อวานเนี่ยประเมินไปเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบเนี่ยมีใครบ้างครับเกี่ยวข้องผมคิดว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มเกษตรและอาหารเพราะนั้นห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรที่ผมประเมินเมื่อวานเนี่ยประเมินผลทางเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยมันจะมีคนที่เล่นอยู่ทั้งระบบเลยมีเกษตรกรมีผู้ประกอบการคนกลางถ้าเป็นข้าวก็มีโรงสีนะมีเกษตรกรผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกนะครับการขนส่งพวกเราผู้บริโภคผู้ส่งออกเพราะนั้นผมประเมินทั้งเชนของอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบเลยว่าภายใต้แต่เมื่อวานประเมิน32จังหวัดอันแรกใน48จังหวัดเนี่ยประเมินตามจังหวัดที่ได้รับผลกระทบของตามกรมอุตุนะอันที่2เมื่อวานเนี่ยเป็นการประเมินจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ32จังหวัดรวมกรุงเทพด้วยตามปภ.นี่คือป้องกันภัยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ป้องกันภัยนะเพราะนั้น2ขยักที่ท่านผู้ฟังได้สนใจก็ไปดูได้ตามสื่อต่างๆกด Google ก็เห็นได้แล้วเอาอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยมันกระทบประมาณสัก 0.5% ของ Q3 ใน 0.5% เนี่ยมีกรุงเทพอยู่ในนั้นเนี่ยซึ่งผมวิเคราะห์ทั้งกรุงเทพแล้วก็5ภาคประมาณนี้มีเหนืออีสานกลางนะครับตะวันออกประมาณ4ประมาณ4ใต้เนี่ยนิดหน่อยแต่ใต้ก็เป็นใต้โซนที่เป็นใต้ตอนบนนิดหน่อยนะครับก็กลุ่มที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากสุดก็คือกรุงเทพจาก 0.5 เนี่ยจาก 0.5 เนี่ยนะครับจาก 0.5 เนี่ยกรุงเทพประมาณเกือบครึ่งหนึ่งประมาณ 0.23 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภายใต้เวลาจำกัดท่านอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปกด Google ได้ดูนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยผมคิดว่าไตรมาสที่3มันไปต่อไตรมาสที่4แต่ว่าผมคิดว่าไตรมาสที่3แล้วกันคุณลิซ่าไตรมาสที่3เนี่ยขออภัยไตรมาสที่2เนี่ยเศรษฐกิจไทยมันโตประมาณสัก 1.9% ค่ะไตรมาสที่3ซึ่งผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยก็ 0.5 ผมเอาฐานของ 1.9 0.5 ก็ประมาณเหลือ 1.4 เนี่ยรัฐบาลใช้ไทยช่วยไทยพลัสผมคิดว่าได้ประมาณสัก 0.3 เพราะฉะนั้นไตรมาส3ก็ประมาณ 1.7 เพราะฉะนั้นบวกทั้งลบนั่นแหละครับก็ประมาณ 1.7 เดี๋ยวค่อยไล่ต่อว่าทั้งปีในมุมเศรษฐกิจของผมเนี่ยกระทบยังไงนะครับในงานบทวิเคราะห์ชุดแรกแล้วถ้ามีเวลาเหลือในช่วง2ก็จะไปผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทางระบบนะครับ7:15 ครับท่านผู้ฟังเราต้องเบรกครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นเริ่มต้น 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร02-740-7400
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcard Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะเจาะลึกอาเซียนฟังเรื่องราวผลกระทบน้ำท่วมนะคะกับการวิเคราะห์ของอาจารย์อัดนะคะ
0: ครับสวัสดี

0: ที่กับพี่น้องชาวตาย
1: ค่ะ
0: มีคนแก้งคนเห็นว่าคนเขียนเข้ามาในเฟซบุ๊กคุณปิยพงศ์
1: ค่ะ
0: บอกว่าผมไม่ได้สวัสดีพี่น้องชาวตายนานแล้ว
1: สักหน่อยสักหน่อย
0: ที่ไปอบรมเนี่ยซีอีโอรุ่นสามเนี่ยก็ผู้เข้าอบรมก็บอกว่าทำไมไม่พูดสวัสดีพี่น้องชาวใต้แล้ว สวัสดีไปแล้วนะครับโอเคมาต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดต่อหยุดอยู่ที่ไตรมาสสามคราวนี้ทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยในมุมของผมนะในมุมของคณะเศรษฐศาสตร์มอรังสิตเนี่ยเราประเมินว่าทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยตัวเลขท่านฟังไปเพลินๆนะครับผมคิดว่าท่านกำลังอาจจะไม่อยู่ในแวดวงนี้มากนักหรือบางคนก็อยู่ก็แล้วแต่นะครับผมประเมินว่าเป็น 2.1% 2.1% เนี่ยในปีนี้เนี่ยมันต่ำกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมัน 2.4 นะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะมีแถลงตัวเลขประมาณสักเดือนธันวาตัวเลขเศรษฐกิจเดือนธันวาอีกทีนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ยเราประเมินว่าประมาณสัก 2.1% ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วใน 2.4 เพราะนั้นทั้งปีนี้เนี่ยหายไป 0.3% หายไปจาก2เรื่องนะครับ 0.3% หดตัวลงนะครับ 0.3% หดตัวจากการที่1เรื่องน้ำมันราคาน้ำมัน2ก็เรื่องขอไปเรื่องน้ำท่วมครับอันนี้เป็นผลการวิเคราะห์อันแรกประมาณ24 25 26 27กันยายนแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นประเมิน7 วันถัดไปประเมินเรื่องของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งก็เป็นกลุ่มอาหารซึ่งก็มีคนที่เกี่ยวข้องประเมินทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมประเมินทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารนะค่อนข้างระบบเลยนะครับยังไม่ได้ประเมินในตัวอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ยังไม่ได้มีการประเมินอันนี้เป็นเฉพาะอาหารถ้าท่านดูข่าวผมเมื่อวานเนี่ยอ่านข่าวเนี่ยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและอาหารเท่านั้นยังไม่ได้รวมรถยนต์เพราะโตโยต้าเขาก็บอกอะไรนะไม่แน่ใจว่าเขาปิด4โรงงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ตามตรงนั้นในอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและอาหารเนี่ยมันเนื่องจากว่าใน32จังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับเกษตรเยอะมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับจุดเริ่มต้นก็คือว่าเกษตรถูกกระทบเท่าไหร่เนี่ยจะส่งผลทำให้แต่ละส่วนเกษตรเป็นต้นทางของอาหารเมื่อต้นทางของอาหารได้รับผลกระทบก็ไปสู่กลางทางก็คือกลางน้ำก็คือผู้ประกอบการทั้งที่นำเกษตรไปแปรรูปทั้งซื้อสินค้าเกษตรนะฮะไปขายต่อและไปปลายทางเพราะนั้นก็จะวิเคราะห์3ส่วนก็คือว่าทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็คือต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่เราพูดกันต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งในปลายน้ำเนี่ยมีคนเล่นอยู่2คนก็คือผู้บริโภคและการส่งออกนะครับเพราะนั้นมันจะประเมินทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของสินค้าเกษตรที่เสียหายทั้งเรื่องกลางๆก็คือผู้ประกอบการที่เป็น SME ทั้งที่เป็น SME และไม่เป็น SME แล้วก็ปลายทางก็คือผู้บริโภคพวกเราแล้วก็การส่งออกทั้งระบบเลยทั้งระบบหายมูลค่าทั้งระบบเลยทั้ง32จังหวัดเนี่ยหายไปประมาณห่วงโซ่การผลิตมันได้รับผลกระทบประมาณเกือบ70,000ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เกือบ70,000ล้านบาทกลุ่มที่ได้รับผลกระทบซึ่งแยกเป็นรายสินค้าทั้งข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังเนื้อสัตว์เนื้อไก่ไข่ไก่ประมาณ7ตัวที่วิเคราะห์7ตัวในสินค้าที่เป็นกลุ่มเกษตรและอาหารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะบอกว่ากระทบรายได้ของเกษตรกรเท่าไหร่กระทบรายได้ของผู้ประกอบการที่เป็น SME เท่าไหร่และพวกเราในฐานะผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่าไหร่จากที่สินค้าขาดแคลนและจากการที่ราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นและไปสุดท้ายก็คือทำให้การส่งออกชะงักงัน อยู่ไปส่วนหนึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยข้าวกระทบต่อการส่งออกเท่าไหร่ภายใต้น้ำท่วมในปัจจุบันเพราะมันเป็น supply shock ก็คือการผลิตสะดุดข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังเนื้อสัตว์เนื้อไก่ไข่ไก่ไข่ไก่เนี่ยไม่ได้ส่งออกมีน้อยมากที่จะส่งออกพวกเราในฐานะที่ฟังผมอยู่ในฐานะที่เป็นแน่นอนที่สุดท่านเป็นผู้บริโภคที่ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิดพวกเรานี่จะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อสินค้าภายใต้วิกฤตของภายใต้น้ำท่วมแล้วกันภายใต้น้ำท่วมเนี่ยสักหมื่นล้านบาทใน32จังหวัดซึ่งผลจากการที่ราคาถูกปรับสูงขึ้นแล้วก็สินค้าไม่มีขายบทเรียนสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าคือรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าเวลาผมดูเวลามันอาจจะไม่พอก็เข้ามาสู่หมวดของการสรุปแล้วกันบทเรียนลำดับเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องกลับไปสู่ตอนแรกก็คือว่าระบบเตือนภัยของประเทศไทยเนี่ยจะต้องแม่นกว่านี
1: ้
0: ระบบเตือนภัยของประเทศไทยต้องแม่นกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่เราได้รับหรือรับทราบจากผลของการวิเคราะห์ของผมระบบเตือนภัยของไทยจะต้องแม่นกว่านี
1: ้
0: สองคุณแก้คุณลิซ่าผมมีข้อคิดเห็นโน่นนั่นนี่ประชาชนชาวไทยมีข้อคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรับฟัง
1: ค่ะ
0: และเชิญเข้ามาให้ข้อมูลเขามองยังไงเขาคิดยังไงปรากฏว่าวันนี้ผมว่าหน่วยงานที่แม่นเนี่ยเป็นเพจของคุณเป็นเพจของคุณทีนะ
1: ค
0: ่ะแม่นกว่าหน่วยงานราชการ
1: ทั้งที่หน่วยงานภาครัฐนี้มีตั้งโอ้โหหลากหลายหน่วยงานแล้วงบประมาณต้องดูเท่าไหร่เนาะเครื่องมือเครื่องไม้เยอะแยะไปหมด
0: ขอบคุณสำหรับคุณแก้มครับดีมากเลยทำดีมากแล้วผมจะบอกคุณแก้มคุณลิซ่าว่าท่านผู้ฟังว่าองค์คาพยพทั้งหมดที่ลงมีอยู่ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆที่คุณแก้มพูดถึงเนี่ยองค์คาพยพทั้งหมดที่ราชการไทยมีที่ประเทศไทยมีไม่สามารถจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้หมายความว่าถ้าวันนี้ลดน้ำเกิดน้ำท่วมอีกหน่วยงานที่เรามีอยู่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ผมกำลังจะสื่อไปถึงประเทศไทยว่าประเทศไทยจะต้องมีหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะที่ปราศเรื่องปราศจากเรื่องการเมืองพูดง่ายๆก็คือจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด
1: ์
0: คนที่สามมีหน่วยงานที่สามารถจัดการได้ทั้งระบบหน่วยงานองคาพยพของเรามีเยอะแต่ไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมดและเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเจอเราคือประเทศไทยกรุงเทพเราคือจังหวัดต่างๆเราจะมีภาคต่างๆเราจะต้องมีองค์มันจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาจัดการทั้งระบบไม่อย่างนั้นเราจะเจอสภาพความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้นเหหาล้มเกล้าน้ำเริ่มเหม็นคลองจันทแฝดคลองจันคนใต้อยู่เยอะก็โอเคน้ำลดนะแต่ก็ขังอยู่หลายวันเหมือนกันสภาพแบบนี้เนี่ยถ้ามองไปคุณแก้มคุณลิซ่าท่านผู้ฟังถ้าเราเจอน้ำท่วมบ่อยๆและไม่สามารถจัดการได้อันนี้ยังไม่คุยเรื่องของการจัดการกระเป๋าในสนามบินส่วนของน้ำท่วมก่อนถ้าเราเจอสภาพน้ำท่วมบ่อยๆและไม่สามารถจัดการได้ผมคิดว่าFDI ทุนต่างชาติไม่มาครับหรือแม้กระทั่งเราเป็นคนไทยเองที่เป็นนักลงทุนเองไม่กล้าไปลงทุนนะครับลงทุนไปหมื่นล้านห้าหมื่นล้านแสนล้านเดี๋ยวน้ำท่ว
1: ม
0: เจ๊งกันหมดแล้วครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เข้าไปในสมการของการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดการเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะตัวแปรเศรษฐกิจวันนี้หนึ่งในตัวแปรที่ต้องเข้าไปอยู่ในแบบจำลองทางด้านเศรษฐศาสตร์และในสมการทางเศรษฐกิจก็คือปัจจัยเรื่องภัยพิบัติสองเรื่องครับหนึ่งในนั้นคือน้ำท่วมสองแผ่นดินไหวแต่ผมคิดว่าน้ำท่วมน่าจะเป็นเรื่องหลักก่อนที่จะต้องอยู่ในสมการจะอยู่ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าก็แล้วแต่ครับ7:27 น.ครับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะฝากเป็นโจทย์เอาไว้ก็หวังว่าจะไม่ต้องถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก
0: ห้ามถอดแล้วห้ามถอดแล้วห้ามถอดแล้ว
1: เพราะว่าบางอย่างก็ดูซ้ำรอยถอดไม่ไหวแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ถอดจนเลยมาแล้วตอนนี้อะไรที่ถอดเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ในห้องสมุดไหนอยู่ในสเกลของหนังสือไหนผมก็เนี่ยผมสองคำก่อนจบห้ามในสภาวะน้ำท่วมห้ามใช้คำว่าเอาอยู
1: ่
0: สองห้ามใช้คำว่าถอดบทเรียนเพราะเบื่อแล้ว
1: เอาเป็นว่าคือแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนตามแต่ละสถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่ว่าระบบเตือนภัยเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันเวลาที่อย่างน้อยๆประชาชนได้มีเวลาป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยคือโอ้พอมันเตือนในภายหลังแบบที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยทำอะไรไม่ทัน
0: ถูกต้อง
1: ความเสียหายก็
0: ยกนิ้วให
1: ้เยียวยากันไม่ไหวจริงๆนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้แก้มกับลิซ่าก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับวันนี้ครับวันศุกร์แล้วนะครับ2 ตุลาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศักดิ์สิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมีหลากหลายประเด็นครับสถานการณ์น้ำท่วมเยื่องคลองพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งทุกฉบับอยู่นะครับมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เมื่อวานนี้ก็มีการยืนยันสิทธิ์แล้วก็เริ่มใช้กันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับและมีเรื่องของสถานการณ์น้ำมันขอเริ่มกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าใครจะคิดไปเติมช่วงนี้ไม่ทันแล้วล่ะครับเพราะว่าราคาน้ำมันล่าสุดผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันครับไม่ว่าจะเป็นปตท.บางจาก PT และเชลล์ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเช่นกันครับมีผลเมื่อช่วงปี 2565ที่ผ่านมานี้เองครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับลุ่มเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระมัดระวังหลังจากกรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมเตือนประชาชนท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะชุมชนริมน้ำเตรียมรับมือน้ำอาจจะเพิ่มขึ้น1เมตรถึงเมตร50เซนติเมตรเลยแหละครับหยิบยกข้อมูลนี้มาจากทางเว็บไซต์ของ TNAMCOT ของสำนักข่าวไทยครับสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาโดยนายองอาจแสนอุบลเป็นผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่10เปิดเผยสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ครับว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์อยู่ที่ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าปริมาณน้ำสูงสุดจะขึ้นถึงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ครับตอน 3:00 น.กรมชลประทานจึงต้องบริหารจัดการน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอย่างละเอียดเพื่อชะลอไม่ให้ไหลลงพื้นที่ตอนล่างพร้อมกันโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขณะนี้มีปริมาณน้ำประมาณ950ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราวๆ 109% ของความจุโดยเขื่อนยังทำหน้าที่หน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนก่อนทยอยเพิ่มการระบายอย่างระมัดระวังโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6เนื่องจากหากมีฝนตกเพิ่มเติมครับก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งได้ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วนะครับโดยระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตรครึ่งในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวใหญ่แล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพจมทั้งเมืองเป็นภาพมุมสูงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับถูกแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นตลิ่งทะลักคันกั้นน้ำเข้าท่วมจนเต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องประสานทหารนำรถยกสูงมาเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โดยด่วนครับส่วนเรื่องของลุ่มเจ้าพระยาทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าเตือนภัย6จังหวัดเสี่ยงท่วมเขื่อนเจ้าพระยาอั้นไม่ไหวแนวโน้มปล่อย 3,000 ลูกบาศก์เมตรปราจีนนะครับเป็นเมืองบาดาลพายุฝนลูกเห็บถล่มกรุงเทพมหานครเขื่อนเจ้าพระยาสุดอั้นปล่อยน้ำแตะ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงสุดในรอบปีทำพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนยันกรุงเทพและปริมณฑลน้ำเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าชัดชาติลุยตรวจน้ำท่วมเขตคลองจันทร์ล่าสุดน้ำลดลงแล้วครับ
0: ด้านสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะโดยนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์จุดเสี่ยงซึ่งล่าสุดกรมชลประทานระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดอ่างทองประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองขณะนี้ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยค่ะ ส่วนบริเวณใต้สะพานอำเภอป่าโมกระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1ฟุตแต่ว่าจุดดังกล่าวยังถือเป็นพื้นที่เปราะบางเนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแตกถึง2จุดส่งผลให้น้ำไหลเข้าพื้นที่และกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอป่าโมกรวมถึงพื้นที่ตำบลใกล้เคียงขณะที่ปีนี้นะคะได้มีการระดมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงแนวคันดินบริเวณจุดเสี่ยงให้มีความแข็งแรงมากขึ้นทั้งการถมเสริมดินการปักเสาเข็มรวมถึงการวางบิ๊กแบ็กและยังจัดทำแนวคันดินล้อมรอบพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเป็นแผนสำรองหรือแผน2ด้วยค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้านะคะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะริมเจ้าพระยาป่าสักเตือนอพยพชี้2เขื่อนปล่อยน้ำเพิ่มวอรุมรัฐบาลประกาศกทมสั่งเตือนเฝ้าระวัง11ชุมชนนอกแนวกั้นนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมบก.ป.พ.ช.ต่อเนื่องวันที่2ชี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นสั่งเคลียร์ขยะดูแลด้านสุขอนามัยประชาชนยันไม่มีพื้นที่ไหนรัฐเข้าไม่ถึงย้ำต้องเฝ้าระวังน้ำฝนน้ำหลากมท.2เกาะติดเครื่องสูบน้ำพญานาคระบายน้ำแฟลตคลองจันลดหวบเหลือไม่เกิน 30-40 เซนติเมตรเดินได้รถกระบะเข้าได้เตรียมปรับกำลังสูบรับน้ำจากคลองลำพังพวยเจเศษยันน้ำเหนือดันเจ้าพระยาสูงขึ้น 100% กทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำค่ะ
1: อย่างที่อธิบายไว้นะครับว่าเคหะคลองจันระดับน้ำคลี่คลายแล้วนะครับหลังทีมท่อซิ่งไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเดินเครื่องต่อเนื่องนะครับล่าสุดน้ำลดระดับลงแล้วมากกว่า1เมตรเหลือเพียงน้ำคลอๆครับ 20-30 เซนหลายจุดกลับมาเดินได้แต่ว่าหลังน้ำลดก็ยิ่งทำให้ความเสียหายปรากฏชัดขึ้นครับเพราะว่าชาวเคหะที่มีการถ่ายภาพเปรียบเทียบน้ำที่ท่วมลดลงชัดเจนหลังผ่านไปเพียงข้ามคืนนะครับก็เห็นเรื่องของสภาพรถที่จอดเสียหายในลานจอดรถนะครับซึ่งตอนนี้น้ำลงไปแล้วหลายคนก็ออกมาสำรวจทรัพย์สินของตนเองได้โดยเฉพาะรถที่ถูกน้ำมิดหลายคันนะครับบางคนบอกว่าทำใจยากครับเพราะว่าน้ำมาไวมากแต่รถแต่ละคนก็คือจอดเอาไว้เต็มลานจอดรถแทบไม่มีใครขับหนีออกได้ทันเลยครับชาวเคหะคลองจันทน์คนหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอเนี่ยนะครับก็อธิบายบอกว่าก่อนนี้นะฮะต้องอยู่โดยอาหารที่มีคนนำมาแจกตึกน้ำไม่ไหลมาหลายวันนะครับเพิ่งจะใช้ได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือน้ำสะอาดเพราะว่าน้ำรอบๆส่งกลิ่นเน่าเหม็นรถของตัวเองก็ถูกน้ำท่วมจนมิดเช่นกันก็อยากให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในมติชนด้วยครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพแห้งแล้วเป็นภาพชุมชนแคหะคลองจันทน์ถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่วันที่24กันยายนเจ้าหน้าที่ระดมท่อซิ่งช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่จนแห้งมีรถได้รับความเสียหายจำนวนมากนะครับที่แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพนะครับแล้วก็เห็นสภาพรถที่หลังจากน้ำลดลงไปแล้วนะครับก็เสียหายไปทั้งหมดเลยพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนครับห่วงมวลน้ำทะลักท่วมจังหวัดซ้ำนายกสั่งเฝ้าระวังเร่งเก็บขยะดูแลสุขอนามัยคลองจันบางกะปิแห้งแล้วชัดชาติแจงดราม่าแก้มลิงเปิด65จังหวัดและกทมยื่นเยียวยาเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายเตือน8ริ้วแม่กลองรับมือนายกประชุมแก้น้ำท่วมสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังสูงสุดห่วงทะลักซ้ำอีกเร่งเคลียร์ขยะดูแลสุขอนามัยคลองจันบางกะปิแห้งแล้วปภ.เปิด65จังหวัดและกทม.ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,300 ลูกบาศก์เมตรเตือนอีก8ริ้วราชบุรีแม่กลองย้ายของขึ้นที่สูงครับ
0: ค่ะมีเรื่องของการแจกจ่ายอาหารพระราชทานนะคะตอนนี้ก็แจกจ่ายไปแล้วจำนวน 9,500 กล่องค่ะโดยการดำเนินงานจะยังคงเดินหน้าต่อเนื่องตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่นะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายโรงครัวพระราชทาน5แห่งก็ได้ยุติภารกิจลงแล้วทำให้ปัจจุบันยังคงเหลือโรงครัวพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่21แห่งกองทัพบกระบุนะคะว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจะยังคงดำเนินการประกอบอาหารเพื่อช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆจะคลี่คลายค่ะ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นอีกหนึ่งกลไกช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของอาหารพร้อมทานซึ่งก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมค่ะพาดหัวใหญ่เดลีนิวปีติโรงครัวพระราชทานบรรเทาอุทกภัยแจ้งเงื่อนไขเงินประกัน30ล้านครัวเรือนจ่าย 100,000 ตาย2ล้านเจเศษใช้ดาวเทียมส่องให้ 10,000 ปีติ2ล้นเกล้าโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆของกทม.และจังหวัดปทุมธานีปีติโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนายกแจ้งเงื่อนไขประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่ดูนะครับช่วงหน้ามาขยายความครับเรื่องของเงินประกันภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะครับจะครอบคลุมแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรบ้างพักครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
9: เก่งที่ขับรถดึก
8: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูรายละเอียดเรื่องของประกันภัยพิบัติกันครับซึ่งเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับโดยช่วง9นาฬิกาของวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้เป็นประธานมอบนโยบายโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและก็แพทย์ประจำตำบลโดยนายกครับบอกว่ารัฐบาลได้ออกโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติสำหรับกรมธรรม์ดังกล่าวครับให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตและก็กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้นแสนบาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นก็ไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่แผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทที่เกินไปนะครับเบื้องต้นก็จะไม่เกิน 95,000 บาทส่วนกรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติต่อเนื่องกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองครับก็จะได้รับผลประโยชน์2ล้านบาทต่อคนก็เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับตีปี๊บประกันภัยพิบัติเริ่มแล้วประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวจ่ายชดเชยสูงสุด 100,000 เสียชีวิตรับ2ล้านนายกสั่งผู้ว่าท้องถิ่นศึกษาเงื่อนไขแจ้งประชาชนเข้าใจง่ายมท.3ประกันมีผลตั้งแต่1ตุลาคมแจ้งน้ำท่วมที่เกิดก่อนไม่คุ้มครองรัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเพิ่มยื่นออนไลน์หรือว่าไปที่สำนักงานเขตไม่ต้องใช้ใบแจ้งความครับ
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะว่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอยู่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยนั้นจะเริ่มเวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่1ตุลาคมค่ะโดยเราใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งวันที่30กันยายนมีการถ่ายภาพดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งประกันภัยตรงนี้จะได้รับการคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าและชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าได้รับการเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆโดยไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายอีกต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะได้รับเงินภายใน15วันรวมทั้งยังครอบคลุมบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วยสำหรับประกันภัยจะเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนวงเงินสูงสุด 7.50 ล้านบาทนะคะหากเกินยอดนี้รัฐบาลก็จะเป็นผู้เยียวยาโดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประกันภัยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวประเด็นนี้ค่ะจ่ายสูงสุด 100,000 ประกันน้ำท่วมก้อนแรก 10,000 มีผลแล้ว1ตุลาคมอนุทินชี้เหตุก่อนหน้าใช้งบรัฐสมาคมประกันวินาศภัยไทยขานรับมติครม.เดินหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม69ถึง1ตุลาคม70ค่ะและเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับประกันเช่นเดียวกันนะคะมี5คำถามสำคัญก่อนตัดสินใจซื้อประกันค่ะก่อนตัดสินใจซื้อประกันลองใช้5คำถามวัดใจเพื่อเช็คทั้งแบบประกันและตัวแทนไปพร้อมกันก็คือ1นี่คือประกันประเภทอะไร2เบี้ยประกันภัยคงที่หรือเพิ่มตามอายุ3มีอะไรบ้างที่เบิกไม่ได้4ถ้าปีหน้าส่งเบี้ยประกันภัยไม่ไหวแล้วมีทางออกอะไรบ้างและ5ขอดูใบอนุญาตตัวแทนโดยต้องตรวจบัตรตัวแทนและเลขที่ใบอนุญาตสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์คปภ. www.oic.or.th หรือที่ line @oicc Connect นะคะเพื่อความมั่นใจว่าเป็นตัวแทนถูกต้องตามกฎหมายจริงทางนี้ตัวแทนที่ดีจะไม่กลัวคำถามยากและต้องตอบข้อสงสัยได้ถูกต้องโดยตัวแทนมืออาชีพต้องกล้าบอกทั้งข้อดีและข้อจำกัดเพื่อให้คุณตัดสินใจอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ซื้อเพราะเชื่อคำพูดสรุปก็คือต้องถามให้ครบค่ะว่าและวางแผนให้ดีก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยตัวแทนก็ต้องอธิบายข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนเพราะประกันที่ดีต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ตรงกันผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: มีขยายความเรื่องของกทม.นะครับมีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือเพิ่มวงเงินตามความเสียหายจริงครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.แล้วนางสาวทวิดากมลเวทรองผู้ว่ากทม.ครับเมื่อวานนี้ออกมาอธิบายบอกว่าขณะนี้กทม.ได้พิจารณาปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทินะครับค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายความเสียหายตามจริงครับไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับทางนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลืออยู่ระหว่างการเร่งปรับกระบวนการครับให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตหรือไปยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ครับกทม.เตรียมเปิดระบบออนไลน์ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตนะครับก็คาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงของเย็นวันนี้แหละครับส่วนที่ประชาชนที่ไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์อย่างเช่นผู้สูงอายุก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตได้ตามปกติครับส่วนเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของเงินประกันนี่นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นกรอบรองครับบอกว่าจ่ายสูงสุด 100,000 ประกันน้ำท่วมก้อนแรก 10,000 มีผลแล้ว1ตุลาคมอนุทินชี้เหตุก่อนหน้าใช้งบรัฐสมาคมประกันวินาศภัยไทยขานรับมติครม.เดินหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ครับ7ตุลาคม51นาทีพักครู่นึงครับ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นน้ำท่วมต่อเนื่องนะครับที่ฉะเชิงเทราครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงจระเข้ตัวเขื่องเลยครับความยาว 3-4 เมตรที่โผล่ออกมานอนบนคันคลองชลประทานในจังหวัดฉะเชิงเทราก็เพื่อป้องกันอันตรายต่อพี่น้องประชาชนครับมีภาพอยู่ในไทยรัฐครับจับตายไอ้เข้เป็นภาพทีมไล่ล่าครับใช้ปืนยิงจับตายจระเข้ยาว2เมตรหนักกว่า100กิโลกรัมหลุดจากบ่อเลี้ยงช่วงน้ำท่วมมาอยู่ในคลองส่งน้ำ บ้านบางพะเนียงหมู่2ตำบลคูใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราก็ทำให้ชาวบ้านโล่งอกครับพาดหัวข่าวกรอบเล็กของไทยรัฐเช้าวันนี้ครับจับตายจระเข้หลุดจากฟาร์มชาวบ้านโล่งอกชาวบ้านพากันโล่งอกชะละวันบ้านพะเนียงที่มาอยู่บนคลองชลประทานเจ้าหน้าที่ทีมไล่ล่าใช้ปืนยิงจับตายความยาวถึง2เมตรครับ
2: ส่วนเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาค่ะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการเตรียมรับมือกับเหตุภัยพิบัติในอนาคตนะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาในการยื่นยัตติด่วนค่ะมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะหนูโต้กลับเท้งอย่านั่งหาคนผิดแจงแบ่งงานชัดพักส้มตั้งคำถามภาวะผู้นำอนุทินในวิกฤตน้ำบอกมาให้ชัดใครเป็นหน่วยคุมสั่งการขณะที่เท้งร่อนหนังสือถึงประธานสภาเรียกแจงแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยแผนการรับมือภัยพิบัติในอนาคตจี้แจงสถานการณ์รายวันให้ประชาชนรู้อนุทินตอบกลับเท้งชวนเข้าสภายันแบ่งงานรัฐมนตรีชัดเจนลั่นเป็นผู้บริหารต้องช่วยประชาชนทั้งมือทั้งปากอย่าคอยนั่งหาความผิดคนทำงานค่ะขณะที่ประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นะคะก็มีสภาเดือดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรมซัดผัวสสภูมิใจไทยโยงแก๊งสแกมเดียกรีดบี้ถอนคำพูดประธานไล่ออกห้องประชุมทีมกฎหมายปชป.นัดถกลุยต่อคดีหัวสว.นิพิษรับลูกจรัญชี้ช่องยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
1: เช่นเดียวกับมติชนครับพาดหัวข่าวการเมืองเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าเข้าชื่อยื่นปปช.ฟันจริยธรรมสว.รุกกลับสิทธิโชคอ้างเปิดเผยสำนวนคดีหัวกลุ่มสำรองร้องศาลรัฐธรรมนูญโรมไอเดียโต้กันเดือดพาดพิงสามีเอี่ยวสแกมชัดชัยเดินหน้านิรโทษสว.สีน้ำเงินรุกกลับสิทธิโชติหรือว่ากกต.เสียงข้างน้อยนั่นแหละครับเข้ายื่นปปช.ฟันจริยธรรมอ้างเปิดเผยสำนวนคดีหัวกลุ่มสำรองร้องศาลรัฐธรรมนูญชัดชัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
2: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ยืนยันสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ60-40นะคะซึ่งก็จะรับเงิน 1,000 บาทใช้2เดือนก็คือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะสำหรับโครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐที่ดำเนินต่อการต่อทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมอีก2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทค่ะซึ่งก็ต้องมีการยืนยันสิทธิ์ใหม่ด้วยนะคะก็มีคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังกันมากแล้วนะคะก็ทำให้แอปหน่วงก็มีหมุนๆไปบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นปกติแล้วค่ะย้ำว่าไม่ต้องรีบเพราะว่ายืนยันได้ตั้งแต่1-15ตุลาคมส่วนทางผู้ประกอบการก็กดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องกดยืนยันหรือว่ายอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยจะได้รับวงเงินเข้าบัตรตามสิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะไทยช่วยไทยพลัส2ใช้สิทธิ์ฝ่าวิกฤตฝ่าฟันวิกฤตท่วมเป็นพาดหัวเดลินิวนะคะ4เดือนทะลุเป้าปิดเฟส1สะพัด 1.7 แสนล้านบาทปิดฉากเฟสแรกไทยช่วยไทยพลัสถือว่าสำเร็จตามเป้าหมายค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับมีอุบัติเหตุรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชนะครับสาหัส3รายบาดเจ็บ3รายสาหัส1รายเบื้องต้นคนขับเป็นชายวัย78ปีครับมีอาการความดันขึ้นจนวูบเหยียบคันเร่งผิดนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับว่าพุ่งชนศาลเจ้ากู้ภัยครับใช้แม่แรงยกรถที่พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้านำร่างของ

0: นางสาววิภาเลี้ยงสิริประเสริฐอายุ83ปีออกจากใต้ท้องรถส่งโรงพยาบาลกลางบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาคนขับเป็นชายวัย78ปีอ้างเป็นความดันครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับชนยับศาลเจ้าแม่กวนอิมโชเฟอร์วัยดึกขยี้ดับ1เจ็บ2สยองเยาวราชอุบัติเหตุสยองคาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านเยาวราชขณะกำลังนั่งสวดมนต์กันอยู่นี่แหละครับรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งขึ้นมาชนเต็มแรงเลยนะครับทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ2คนสาหัส1คนและผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีเหตุระทึกบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบเมื่อผู้ช่วยนักบินใช้มีดแทงกัปตันที่กำลังควบคุมเครื่องบินก็ส่งผลให้เครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้โดยสารและลูกเรือจะเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และลงจอดฉุกเฉินที่เมืองทาบูกประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งกัปตันที่ได้รับบาดเจ็บก็คือสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียจากนครมุมไบค่ะโดยพยานและเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าหลังเกิดเหตุผู้โดยสารก็พากันเข้าไปในห้องนักบินและช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุขณะที่เครื่องบินโบอิ้ง737กำลังลดระดับลงอย่างรวดเร็วเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม174คนและต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดฉุกเฉินที่เมืองทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียเพื่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในกรุงริยาดเปิดเผยนะคะว่ากัปตันมัชชาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและอาการอยู่ในภาวะทรงตัวโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตได้ติดต่อกับครอบครัวของเขาและทางการซาอุดิอาระเบียค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้กัปตันมัชชาได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะโดยนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียก็กล่าวยกย่องเขาว่าเป็นฮีโร่พร้อมกับระบุว่าแม้กัปตันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังแสดงความกล้าหาญและมุ่งมั่นปกป้องชีวิตของคนอื่นค่ะพาดหัวข่าวจาก TNA MCOT นะคะยกย่องกัปตันอินเดียเป็นฮีโร่ปกป้องชีวิตผู้โดยสารหลังถูกผู้ช่วยนักบินแทงบนเครื่องค่ะ
0: เช่นเดียวกับผู้จัดการนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าเนทันยาฮูและโมดียกย่องนักบินอินเดียเป็นฮีโร่ปกป้องชีวิตผู้โดยสารฟลายดูไบหลังนักบินผู้ช่วยพยายามทำเครื่องบินตกครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าววันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรราคาน้ำมันอัปเดตล่าสุดจากผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันได้แก่ปตท.บางจาก PT และเชลล่าสุดปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้เมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาอุตุเตือนฝนฟ้าคะนอง 4-7 ตุลาคมฝนตกหนักบางแห่งไม่ตกต่อเนื่องทุกพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนระบุว่าช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกด

0: ากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวฝนจะเริ่มจากภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนขยับลงมาครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงจากนั้นแนวฝนจะเน้นบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ส่วนพื้นที่อื่นฝนจะลดลงจึงเป็นฝนที่เปลี่ยนพื้นที่ไปตามระบบอากาศไม่ได้ตกหนักต่อเนื่องทุกพื้นที่ตลอดช่วงพื้นที่เฝ้าระวังฝนหนักมาก12จังหวัดในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมได้แก่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชัยชนกเจเศรษฐวรสิทธิ์ลุยเคหะร่วมกล้าวเร่งสูบน้ำทันทีช่วยเคสด่วนผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจค่ำวันนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและระดมความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ภารกิจเร่งด่วนคือการนำเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่พร้อมเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อเดินเครื่องระบายน้ำโดยเร็วคาดว่าหากการสูบน้ำเป็นไปตามแผนระดับน้ำจะทยอยลดลงภายใน 2-3 วันจนสามารถกลับมาสัญจรได้สะดวกขึ้นขณะเดียวกันเร่งจัดกำลังช่วยขนส่งและกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นหลังพบว่ามีสิ่งของจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนแล้วแต่ยังขาดกำลังคนในการนำส่งให้ทั่วถึงทุกจุดในชุมชนจึงเร่งจัดกำลังและประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนในจุดต่างๆของชุมชนโดยเร็วที่สุดโดยเวลาประมาณ20นาฬิการัฐมนตรีทั้ง3คนได้รับแจ้งเคสด่วนผู้ป่วยรายหนึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจึงเร่งเข้าประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนำอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีสำหรับภารกิจด้านการระบายน้ำขณะนี้เครื่องสูบน้ำกำลังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่โดยเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมและเดินเครื่องสูบน้ำทันทีเมื่อพร้อมเพื่อเร่งลดระดับน้ำในชุมชนขณะเดียวกันได้วางแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไว้ล่วงหน้าโดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและระดับน้ำลดลงจะเดินหน้าช่วยเหลือชุมชนต่อเนื่องโดยเฉพาะการเก็บกวาดขยะเศษวัสดุและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: อ นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของโด

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: อ่ะมาพูดคุยกันในชั่วโมงที่2นะครับหลังวันความหวังแห่งชาติวันศุกร์แห่งชาตินะครับนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมท่านผอ.และน้องร่มครับ
2: โอ้ครับ
4: ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: คุณอะไรเอ่ย
3: ต้อยครับ
2: คุณต้อยหมวกแดงไหมครับ
3: ไม่ฮะจากอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
4: ขอนแก่น
2: อำเภออะไรครับอำเภออะไรนะ
4: กระนวลอ
3: ำเภอกระนวลครับ
2: กระนวลอยู่ใกล้บ้านอุ้มไหม
4: ใกล้ค่ะหนูอยู่อำเภอน้ำพองใช่ไหม
3: อ๋อก็20กว่ากิโลครับ
2: หรอแล้วทำอะไรอยู่ที่นั่นล่ะครับคุณ
3: ก็ทำงานเกี่ยวกับเกษตรผสานผสมนะคร
2: ับ เกษเดี๋ยวนะผสานผสมเกี่ยวอะไรผสมผสานเหมือนกันไหม
3: มันเหมือนกันละค่ะทั้งข้าวทั้งมันทั้งอ้อยนะ
2: อ๋อก็ผสมผสานกับผสานผสมมันก็เหมือนกันใช่ปะ
3: เหมือนกันครับ
2: ก็คือ
4: ใช้คำไม่เหมือนแท่งนั้นเองแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย
2: ผสานผสมผสมผสาน
3: เส้นทางเดียวกันแต่มันกลับทาง
4: ค่ะ
2: แถวนั้นอากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนลงบ้างไหม
3: โล่งครับตอนนี้โล่งครับ
2: โล่งเลยหมายถึงอะไร
4: ไม่มีฝน
3: ไม่มีเมฆไม่มีอะไรครับ
2: ไม่มีอะไรเลยปลอดโปร่งเลยนะคะผลผลิตได้เยอะไหมและปลูกอะไรบ้างครับผสมผสานเนี่ยผสานผสมเนี่ย
3: มีมันสับปะหลังมีอ้อยมีข้าวนะข้าวมะลิเกี่ยวกับข้าว
2: ข้าวหอมมะลิเลยล่ะครับ
3: ครับผม
2: กี่ไร่เอ่ย
3: ก็ประมาณ10ไร่เนี่ย
2: ปลูกไว้ทานเองหรือว่าขายด้วยฮะ
3: ไว้ทานเองครับผม
2: ครับโอ้นะครับแล้วก็โอ้
4: แล้วต้นอื่นๆก็คือปลูกไว้ทานเองไม่ได้ส่งขายหรือยายเลยใช่ไหมคะ
3: ก็ต้นอ้อยอย่างนี้ก็โรงงานเขาเปิดแล้วก็ทางตัดส่งโรงงานไง
2: อ๋อโรงงานเขาอยู่แถวขอนแก่นก็มีเน
4: า
2: ะ
4: มีโรงงานอ้อย
2: นะครับ
3: ผม
4: ค
2: ่
4: ะ
2: นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ขอนแก่นนี่ระดับน้ำไม่ได้เยอะมากมายเท่ากับในภาคกลางเน
3: า
2: ะ
3: ธรรมดาเลยครับ
4: ไม่มี
2: นะครับ
3: ไม่เดือดร้อนเหมือนกับกรุงเทพเลย

0: เกิดเป็นคนนี้ก็ดีล้นถมไปนะได้อยู่เมืองไทยก็สุขใจเหลือล้นเกิดมาชาติไหนก็ขอให้ได้เป็นคนนะอยากดีมีจนก็ขอให้ได้อยู่เมืองไทยนะ
1: ครับนะฮะพูดขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมนิดนึงนะ
0: ครับผม
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้กาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้นคร
1: ับ และไอไอราฮ่า
0: และไอไอราฮ่าร
1: สชาติดี
0: ๆรสชาติดี
1: ๆทานง่าย
0: ทานง่าย
1: ชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอราฮ่า
0: ไอราฮ่า
1: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อจากเพลงของคุณอาวัยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติ
0: หน่อยได้ไหมคร
2: ับ
0: ขอฝากคติธรรมให้พี่น้องชาวไทยครับสุขีอัตนังปฏิหารันตุขอให้ความสุขกายสุขใจรักษาตนในหลอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนะครับ
1: สาธุเอ้นี่เราคุยกับพระหรือเปล่าเนี่ย
2: อนุโมทนาบุญนะคะ
0: ครับผม
2: พระเดี๋ยวนี้เราบวชที่ใจได้ไม่จำเป็นต้องนุ่งเหลืองก็ได้เนาะดีจังเลย
0: มันอยู่ที่ใจ
2: อยู่ที่ใจ
1: อยู่ที่ใจนะครับ
2: อ
1: นุโมทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อมาอีก3เพลงนะจากคนขายเลือดเนาะ
0: คร
1: ับขอบคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับอาเรเพล
3: งฮิตฮิตสิฮะสนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: วันนี้หัวขบวนพาเรดเพลงฮิตนะครับมาจากจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับเขาผสมผสานเขาอะไรอ่ะปลูกเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
2: ข้าวมีอ้อยมีหลายอย่าง
1: นะครับบรรยากาศน่าจะดีแหละฝนไม่ตกเลยนะครับ
2: ที่อำเภอกระนวลเน
1: า
2: ะ
1: นะครับคนขายเลือดนะครับใครอยากช่วยเรา2คนต่อนะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400 และแอดที่ rtmfm95 เว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.netFacebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยผ่านน้องเมย์ก็ได้นะครับ02-248-1366อีก3เพลงครับ

0: คนขายเรือนะครับคุณอาวัยพจน์เพชรสุพรรณเสถและเป็นแห่งชาตินะครับเราสองคนตามใจชาวลูกทุ่งมหานครนะครับที่เลือกมาทั้ง3เพลงเลยนะครับคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณครับข้าวไม่มีขายครับพี่ไม้พี่รงพรครับขายแรงแต่งนางและปิดท้ายด้วยพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับขายควายช่วยแม่4ขายด้วยกันนะครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่เพลงสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้นะครับเพลงจากเสียงร้องของนุชวิลาวันนะครับนะฮะเพลงชื่ออกหักส่งทางนะครับเพลงนี้ต้องขออนุญาตให้เครดิตคนที่เขียนคำร้องและทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและจันทินีภูไทยเป็นคนเรียบเรียงนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอเป็นกำลังใจให้นุชวิลาวันได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับในมหานครชาร์ต2เพลงต่อเนื่องนะครับหม้อหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริ่งกับพันธ์บรการเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปน
1: ะ
0: ว่าจะเป็นเพลงไหนที่ขึ้นจะลงฮิตที่5ในสัปดาห์ล่าสุดแล้วนะครับนะฮะแล้วก็คนึงนิดเสียงร้องของปรางทิพย์นะครับล่าสุดนี่ยังคงฮอตฮิตติดในมหานครชาร์ตเคยเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตด้วยนะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่4ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับพรุ่งนี้ลุ้นกันนะครับกับมหานครทีมนะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นพร้อมๆกับได้ฟังเพลงใหม่ด้วยนะครับติดตามกันได้นะครับถ้าฟังเพลงใหม่ของนุชวิลาวันแล้วชอบขอได้24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หล่องยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หืมรสอ่ะ
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณ

0: จิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานนะครับนะฮะเราต้องขอขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับ
3: เพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้เลือกเพลงป่านชนีนะครับในเวอร์ชั่นของพี่กุ้งตวงสิทธิ์เรมจินดานะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้กรุงเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของสอท.นะครับชี้โรงงานเสียหายพันล้านเลยนะครับที่อมตะนครที่ชลบุรีนะครับกระทบหนักเลยนะครับแล้วก็เปิดแผนป้องกันเรื่องของภาคการผลิตนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของภาษี EV ก็มีประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของระดับน้ำที่ลงอ่าวไทยเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์นะครับหน่วงน้ำตอนบนด้วยนะครับรายละเอียดไปตามในกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ11ค่ายประกันนะครับผนึกในการอุ้มภัยพิบัตินะครับล็อกความเสี่ยงเบี้ย 11.55 หมื่นล้านนะครับแล้วก็มีประเด็นในข่าวสดเช้าวันนี้นะครับเรื่องของการบินไทยชี้แจงเพิ่มยกเลิกนะครับ50ไฟล์นะครับ3วันจะเร่งเคลียร์วิกฤตนะครับสสก็จี้ให้ชดเชยแล้วก็เยียวยานะครับเรื่องของการหัวสวก็มีประเด็นในข่าวสดด้วยเหมือนกันเรื่องฝนจะถล่มอีกนะครับ 4-7 ตุลาคมนะครับกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าโอ้โหจะต้องมีน้ำเหนือมาจ่อซ้ำอีกนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของคันที่ไทยมั่นใจในการคว้าทะลุ15เหรียญทองนะครับก็ให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันกีฬานะครับนะฮะที่เป็นขวัญใจของคนไทยอยู่ตลอดด้วยนะครับท่ามกลางนะครับเรื่องของข่าวน้ำท่วมก็ยังมีเรื่องดีๆเนาะนะฮะส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยกันนะครับแล้วก็เรื่องของเยาวราชนะเมื่อวานระทึกเลยนะครับพุ่งชนศาลกวนอิมนะครับเสียชีวิตไป78ควบเก๋งนะฮะคุณตา78นะครับไม่ใช่เสียชีวิตเป็น78คุณตาวัย78นะครับควบเก๋งนะครับแล้วก็วูบนะครับทับคนว่ายนะครับนะฮะบาดเจ็บไป3นะครับแล้วก็เรื่องของมีชาวจีนกับชาวเกาหลีนะครับมีคดีโกง200ล้านหนีมาซุกในเมืองไทยนะครับลองไปอ่านดูในข่าวสดนะครับส่วนมติชนรายวันวันนี้เรื่องของการห่วงมวลน้ำทะลักท่วมจังหวัดซ้ำนะครับท่านนายกฝั่งสั่งเฝ้าระวังนะครับเร่งเก็บขยะดูแลสุขภาพอนามัยแถวคลองจันทน์ธรรมกะปิแห้งแล้วนะครับท่านผู้ว่าชัชชาติท่านก็แจงเรื่องของดราม่าแก้มลิง
3: ค่ะ
2: เรื่องของการเปิด65จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครยื่นเยียวยานะครับแล้วก็เรื่องของเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายนะครับเตือนนะฮะทาง8ริ้วทางแม่กลองรับมือนะครับแล้วก็เรื่องของการยื่นชื่อปปช.นะครับเรื่องของผิดจริยธรรมด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของดีเดย์ไทยช่วยไทยนะครับเมื่อวานอุ้มกดได้ไหม
3: เมื่อวานยังไม่ได้กดเลย
2: ไม่ได้กดเลยนะครับนะฮะก็ค่อนข้างทราฟิกค่อนข้างที่จะแบบล้นเหมือนกันเนา
3: ะ
2: กระทรวงการคลังก็ปลื้มนะครับพูดรับสิทธิ์ไปแล้ว30ล้านคนนะครับเรื่องของปรมาณูเพื่อสันตินะครับชู6ด้านพร้อมคุยนะครับเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับเรื่องของท่านสกุลทีนะครับนะฮะมีกระทู้สดนะครับปมการบินไทยเรื่องของกระทบหนักชื่อเสียงของประเทศนะฮะในขณะที่คุณสิริพงษ์ยืนยันว่าจะต้องเยียวยาสูงกว่ากฎหมายนะครับอ่ะก็ว่ากันตามข่าวเนาะแล้วก็เรื่องของเดลีนิวนะครับมีการโรงทัวร์พระราชทานโรงครัวพระราชทานนะครับบัน

0: เทาอุทกภัยชี้แจงเงื่อนไขนะครับเรื่องของการประกันด้วยไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะครับเมื่อวานนี้นะครับนะฮะใช้สิทธิ์ฝ่าพ้นนะครับฝ่าฟันวิกฤตน้ำท่วมเลยเขาบอกว่าโอ้โหจะเป้าตั้งเป้านะฮะทะลุเป้าเฟส1เลยนะครับนะฮะสะพัด 1.7 แสนล้านบาทเลยนะครับในขณะที่คุณโรมนะครับนะซัดในสภาเดือดเลยนะครับสแกมเมอร์นะครับเรื่องของอะไรต่างๆนานานะครับนะฮะในสภาก็เดือดกันลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเหนือบ่านะครับใน4จังหวัดนะฮะผวาอพยพทั้งแม่น้ำสแกกรังป่าสักนะครับจะพุ่งนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาระบายทิ้งนะครับเคหะคลองจันทุเลาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการจับคู่เขตบัดดี้ในการฟื้นฟูด้วยนะครับอ่ะประเด็นน่าสนใจเลยนะครับในหนังสือพิมพ์ Daily News เช้าวันนี้นะครับแล้วก็ในไทยรัฐนะครับเตือนภัยใน6จังหวัดนะฮะเสี่ยงท่วมนะครับเขื่อนเจ้าพระยาอั้นไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มในการปล่อย 3,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับปราจีนบุรีเป็นเมืองบาดาลแล้วตอนนี้นะครับพายุฝนลูกเห็บถล่มกทมแถวรัชดาแถวลาดพร้าวนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการจ่ายสูงสุด 100,000 บาทประกันน้ำท่วมด้วยนะครับก้อนแรกเนี่ย 10,000 มีผลแล้ว1ตุลาคมท่านนายกชี้เหตุก่อนหน้านี้ใช้งบรัฐนะครับแล้วก็เรื่องของคุณโรมก็มีประเด็นนะครับในไทยรัฐนะครับแล้วก็เรื่องของการยกย่องวีรบุรุษกัปตันอินเดียนะครับถูกนักบินผู้ช่วยนะครับแทงเจ็บนะฮะแล้วก็สู้ระทึกเลย174ชีวิตรอดตายนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของโซเฟอร์ไวดึกนะครับนะฮะเรื่องของที่เยาวราชนะครับนะหลายประเด็นเลยนะครับน่าสนใจนะครับเยอะเลยในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงมีเพลงฮิตๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีลุยเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาพิมพ์ระพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
2: นางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่รับมอบน้ำดื่มจำนวน500แพ็คจากกลุ่มสิงอาสาที่นำมามอบให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดนายอารินเอ็มโอดนายอำเภอเมืองนายสมบูรณ์ปานย้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เปราะบางผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลบ้านใหม่พร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้ปล่อยน้ำมาประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านบริเวณริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เข้าช่วยเหลือแล้วอย่างไรก็ตามจึงฝากให้ประชาชนคอยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งจากหน่วยงานราชการและทางเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพิมพ์ธภัทรเทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ต่างชาติแปลกใจลูกเห็บตกในกรุงเทพพายุลูกเห็บตกที่กรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวานนี้สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนและสื่อต่างชาติอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่พบเห็นได้ยากในเขตเมืองหลวงโดยจุดที่พบลูกเห็บตกส่วนใหญ่หนาแน่นในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกลาดพร้าวโชคชัย4และวังหินตกปล่อยๆ พร้อมกับฝนราว 5-10 นาทีมีขนาดไม่ใหญ่มากคลิปลูกเห็บตกถูกส่งต่ออย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นอกจากนี้ยังตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักเคลื่อนตัวครอบกลุ่มหลายเขตเช่นภาษีเจริญบางแคพญาไทและเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออกอย่างบางนาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเวลาเลิกเรียนและเลิกงานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรหลาย

0: สายเช่นถนนเพชรเกษมและถนนเพชรบุรีทำให้เกิดการจราจรติดขัดสะสมอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าสาเหตุของพายุลูกเห็บตกในกรุงเทพเกิดจากกระแสลมพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่พัดพาหยดน้ำขึ้นไปในบรรยากาศชั้นบนซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งและตกลงมาสู่พื้นโลกปรากฏการณ์นี้มักเกิดในช่วงรอยต่อฤดูกาลที่สภาพอากาศแปรปรวนและความชื้นสูงและแม้จะพบน้อยครั้งในกรุงเทพแต่ก็เคยมีบันทึกเกิดขึ้นในอดีตเช่นกันสถานการณ์พายุลูกเห็บครั้งนี้เข้ามาซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมขังสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องประกาศให้ทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากบางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมสูงเกือบ300มิลลิเมตรในช่วง48ชั่วโมงก่อนหน้าขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้อาจส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-55 ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกลิ่นหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดอ่ะ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเขียวหมักเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: เขียวหมักเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
6: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สองเพลงต่อเนื่องในชั่วโมงสุดท้ายนะครับหลักๆครับธัญญาอาสยามนะครับแล้วก็บังเอิญมันได้อะเสียงร้องของแอนอรดีนะครับมหานครออนไลน์ฮิตชั่วโมงสุดท้ายนะครับยังคงเพิ่มเติมเพลงฮิตกับน้องเมย์ได้นะครับ02-248-1366นะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400และ @tlmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือเพจของเราที่ ltmfm95 นะครับสะดวกทางไหนยังมีเวลานะนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวจำเป็นสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครนะครับที่นำมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus นะครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญจริงๆนะคะก็คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้ยินข่าวเนาะช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไหนจะแผ่นดินไหวนะคะเชื่อไหมคะว่าบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะยังมีภาระหนี้สินอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาเราอาจจะสร้างภาระหนี้สินทิ้งไว้ให้กับลูกหลานโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะหากเกิดเสียชีวิตกระทันหันภาระหนี้สินนั้นก็จะตกสู่ลูกหลานทันทีนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเป็นเบี้ยนะคะเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกวันแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆในการเริ่มต้นวางแผนการเงินให้กับครอบครัววางแผนการเงินการสร้างมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไข

0: นะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยเราอยู่ครบสัญญาเรารับเงินสูงสุดค่ะอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะหรือสมัครง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50ถึง75ปีถึงแม้อายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะและที่สำคัญไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้หรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองก็ได้ที่เบอร์นี้นะคะ022014364 022014364ค่ะย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะไม่เป็นอะไรเลยค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้นะคะสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดคุณผู้ฟังควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: นะครับวันนี้เพลงฮิตซอรี่ส่งเพลงต่อเนื่องนะครับกับคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงต่อเนื่องวันนี้นะครับนะฮะบักคนสู้นะครับทิดแอมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงเกษมคมสันนะครับน้ำตาคนเลว
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: ีเรื่องสำคัญนะครับมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะผู้ที่ใช้น้ำมันค่ะน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสค่ะพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสนะคะตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกาค่ะได้แก่เอสซูเปอร์บูสเตอร์ค่ะและเอสซูเปอร์purifier นะคะที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะค่ะตอบสนองนะคะในการขับขี่ได้ดีทั้งไม่ว่าจะเป็นทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ค่ะให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังค่ะ
1: นะครับส่วนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่จริงๆเราวางแผนไว้ในเดือนนี้ล่ะครับนะครับปรากฏว่าเจอสถานการณ์น้ำท่ว
2: ม
1: ก็คงยังไม่รู้ว่าจะแบบฝั่งทางโซนนั้นน่ะมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังสาวทุ่งหมาที่เตรียมการร่วมสนุกเรียบร้อยละนะครับก็คงต้องเลื่อนไปก่อนนะครับนะฮะจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้นนะครับแต่ยังไงต้องขอขอบคุณการสนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: ขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวมวิตามินรวม8ชนิดนะครับวิตามิน B รวม B โคอีดีนะครับนะฮะกิจกรรมเดี๋ยวคงต้องรอลุ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่บริเวณไหนจุดไหนพิกัดไหนนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: พรุ่งนี้ติดตามรายการเพลง

0: ช้างเผือกได้นะครับลุ้นกันว่าจะเป็นเพลงช้างเผือกหรือเป็นเพลง EG เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นนะฮะรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับวันนี้เป็นเพลงดังในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งเราเล่นในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกด้วยนะครับใครที่มีผลงานอย่าลืมส่งผลงานมาแบ่งปันให้ชาวลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับมาฟังนะครับแล้วก็ให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุนะครับบมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9โดยดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของ1 BK Band ครับเพราะพี่รักจริง
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้

0: คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจาก IBCLSSSS วิ่งไป

0: เบียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
3: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
5: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
4: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้นฉบับนี้เป็นเสียงร้องของผู้ก่อตั้งนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1: คุณเพชรค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆเนา
1: ะ
0: พี่ซื้อแคสเซ็ตมาสีฟ้าๆจำได้เลยแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าตัวเองเท่มาก
1: uh-huh.
0: ที่ได้ซื้ออัลบั้มชุดนี้สีฟ้าย
1: ังมีอยู่ที่บ้านไหมคะตอนน
0: ี้ม
1: ีว้าว
0: มีอยู่ที่บ้านเป็นของสะสมที่ล้ำค่ามากแล้วเราก็แบบเล่นเปิดอยู่คนว่าโอ้ทำไมมันทันสมัยแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบอ่
1: ะ
0: แล้วก็เราก็กอสมัยกันเทคประเสริฐมันจะเป็นกอใช่ป่ะ
1: กอ
0: ไปปุ๊บนิ้วมุนไปแล้วก
1: ็ต้องมีคุณผู้ฟังเคยเล่นเหมือนเราบ้างแหละ
0: มันนั่นแหละมีความทรงจำแล้วมีครั้งหนึ่งไปตึกโอสถได้เจอพี่เพชรตัวจริงๆแล้วก็แบบไม่กล้าจะไปทำอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเฉยๆแล้วเขาก็ใส่แว่นดำเนาะก็เป็นคนบริหาร
1: แต่เขาดูเป็นอาร์ตมากเลย
0: เออดูเป็นอาร์ติสต์อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความทรงจำในครั้งหนึ่งที
1: ่
0: เวลาเราหลงใหลศิลปินคนหนึ่งก็อาจจะแบบไม่กล้า
1: เราปลื้
0: ม
1: ปลื้มอยู่ห่างๆ
0: อุ้มก็จบมังเทพใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเคยเจอพี่เพชรมั้งไหม
1: ยังไม่เคยเจอค่ะ
0: พี่เคยเจอที่ตึกครั้งหนึ่งแล้วพี่ก็ขนลุกขนพองนะครับ
1: เขาเหมือนไอคอนิกเนาะเหมือนแบบเนาะใช่ค่ะยังจำภาพเขาได้และเพลงก็ยังเป็นอมตะอยู่เท่าทุกวันนี้นะคะถ่ายทอดโดยพี่วาสุเลิศจันยาเมื่อสักครู่นี
0: ้วันนี้นะฮะเราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตวันศุกร์แห่งชาติกันสำหรับกำลังใจนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาใหม่นะครับในช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงทรงสดๆเลยนะครับช่วงเวลาเกรงช้างเผือกนะครับ
1: ค่ะก็เป็นโอวัตธรรมนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะจากหลวงพ่อชาสุภัทโธค่ะท่านบอกว่าถ้าเราปล่อยวางเพียงเล็กน้อยเราก็สงบลงเล็กน้อยถ้าปล่อยวางมากเราก็สงบมากแต่ถ้าเราปล่อยวางได้หมดนั่นก็จะสมบูรณ์ค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดกับเพลงนี้เลยนะครับทั้ง4689400คนใช่ที่ใกล้กันนะครับเสถียรทำมือสักครู่ติดตามพิมพ์ดามหานครดูแลคุณฟังต่อนะมีความสุขมากๆสมวันนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายขนระเบิดใส่รถพ่วงข้างถล่มปั๊มพีทีตากใบนราธิวาสตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาตาบาบริเวณบ้านปูลานิบงหมู่1ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวานนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายได้ลอบนำระเบิดแสวงเครื่องบรรทุกมากับรถ3ล้อพ่วงข้างก่อนนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณด้านหน้าปั๊มจากนั้นคนร้ายได้ไล่พนักงานให้ออกจากปั๊มก่อนจะจุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้แรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดกระจายเข้าทำลายพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะหัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานปั๊มได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นายหามะไซดีอายุ35ปีและนางสาวซาวิตออูมาอายุ33ปีทั้ง2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการกันพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดในช่วงเช้าวันนี้หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุระเบิดครั้งนี้อาจเป็นผลพวงจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครือข่ายยาเสพติดและเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จึงมีความเป็นไปได้ว่าเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมันพีทีครั้งนี้เป็นการตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กทม.ใช้ท่อซิ่งช่วยเคหะร่มกล้าวลาดกระบังดึงน้ำลงคลองประเวศเร่งกู้พื้นที่ด้านตะวันออกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังไม่มีฝนตกเพิ่มเติมโดยฝนที่ตกเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำมากนักภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดโดยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังและเคหะชุมชนร่มเกล้าผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่สำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทม.ได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดื่มน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มกล้า

0: เหลือน้ำท่วมขังบางจุดกทม.จะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วกระสอบทรายกั้นน้ำที่ชัยนาทพังทลายน้ำทะลักท่วมวัดและโรงเรียนแม่น้ำเจ้าพระยายังไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทต่อเนื่องและเมื่อคืนนี้หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาสูงขึ้น47เซนติเมตรส่งผลให้กระสอบทรายกั้นน้ำแถววัดโคกจันตำบลโพนางดำตกและวัดมะปรางตำบลโพนางดำออกต้านกระแสน้ำไม่ไหวพังทลายลงมาน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างและระดับน้ำสูงขึ้นบางจุดท่วมสูงกว่า1เมตรต้องใช้เรือสัญจรชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงคอแล้วแม้จะเคยชินกับน้ำท่วมบ้านเกือบทุกปีแต่ก็รู้สึกเครียดทุกครั้งส่วนที่ถนนคลองมหาราชมีชาวบ้านกว่าร้อยครอบครัวหนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ทำให้ถนนเหลือช่องจราจรเพียงช่องเดียวการสัญจรลำบากทันนี้อำเภอสัพพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว5ตำบลชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: LTM FM 95

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยคลื่นค่ะมาพร้อมคลื่นทะเลนะคะจากแพรชนะค่ะตามมาด้วยอยากซื้อบ้านนอกให้แม่นะคะจากพี่ไผ่พงศธรค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยทานเด้อความฝันจากพี่ท็อปพัชสุภัทรนั่นเองนะคะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcot Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะเป็นประจำเลยทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงไปถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะแล้วก็ใครอยากพูดคุยเม้ามอยเรื่องอะไรต่างๆนานานะคะอู้รู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้นะคะมีเรื่องนะคะหลายๆเรื่องมากๆเลยเนาะเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะคะก็พูดคุยเม้ามอยกันเข้ามาได้หรือว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะการจราจรเป็นยังไงสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างเห็นบอกว่าจะมีฝนลงมาอีกแล้วเนาะในช่วงวันที่4นี้ใช่ไหมนะคะยังไงก็ทุกคนก็เตรียมการรับมือกันดีๆแล้วกันนะไม่รู้ว่าน้ำมันจะท่วมกลับมาอีกไหมนะคะส่วนใครที่นะบ้านไหนน้ำยังไม่ลดนะคะส่งกำลังใจไปให้ขอให้น้ำลดลงเร็วๆนะคะแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับน้ำรอบใหม่กันด้วยเนาะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะเดี๋ยวหลังไมค์วันนี้ค่ะอยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะโทรมาพูดคุยกันได้นะคะส่วนทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาค่ะทักทายคุณผู้ฟังพี่ปรีชาผลสุขค่ะพี่สุวินสุรินบูรณ์นะคะพี่เอสเบเกอรี่นะคะบอกว่ามาทักทายพิมดาคนสวยก่อนไปทำอะไรเนี่ยพายกรอบพายสับปะรดพายไก่นะคะอุ้ยมีหลายไส้จังเลยนะคะสดๆจากเตาเมื่อกี้นี้เลยพี่พานุวัฒนวิจารณ์พี่สุวินสุรินบูรณ์นะคะน้องใบสไลเดอร์ในก๊อปแก๊งหมูแผ่นนะคะพี่เชฟพงเจนี่อร่อยซอย59พี่รัฐแกงซ่า

คนน่ารักด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปรีชาผลสุขพี่สันทัศน์พี่พีระเดชดีกังนะคะมีพี่สุนทรด้วยมีพี่อะไรอีกพี่หวานใจคนใกล้พี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งใครอีกนะพี่อะไรอีกพี่ปรีชาพี่กฤษมนแก้วเรืองนะคะพี่สาวคำเจ้านะคะมาเลยนะคุณแม่เก่นแก้วดำรงกิจมั่นด้วยน้องไบสไลเดอร์พี่ประเสริฐนะคะแล้วก็มีพี่เทวีนะคะพี่พานุนะพี่ทองอยู่ระยะพวงพี่ปรีชาผลสุขนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะหมดหรือยังนะคะมีใครไหมคะใครบอกพี่พีบอกว่ายังหนักอยู่นั่นน่ะสิพี่พีนะคะแล้วจะเหลือพื้นที่เราเนี่ยนะคะแล้วก็สายใหม่ใช่ไหมที่แบบว่ายังท่วมอยู่แล้วพื้นที่เราคือยังไม่ลดเลยอ่ะงงมากแต่ว่าก็จะเย็นๆเนาะรอให้น้ำลดลงกลัวอะไรกลัวอย่างเดียวกลัวแบบฝนมันจะตกลงมาซ้ำแล้วก็น้ำมันจะสูงขึ้นอะสิใช่ไหมนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมคะเดี๋ยวดูสิพี่น้องแชมป์สีสุขบอกรอด้วยพี่ขนมหวาน3พี่น้องเคหะมาบตะพุทธด้วยนะคะพี่ภูรัตนพันธ์พี่กล้วยทอดขาเราะนะคะบอกว่ามาช่วยซื้อหน่อยจ้าซื้อกล้วยทอดหน่อยจ้าพี่บัวขาวทองสีพี่เอสุดหล่อนะคะหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วเนาะ น้องพิมพ์เช่าโรงแรมอยู่หรือเปล่าใช่พิมพ์นายไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะพี่สมศรีพระราม4นะคะพี่ณัฐพงษ์ด้วยนะคะก็เช่าบ้างขออาศัยนอนบ้านคนอื่นบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะพี่โชคทวีอุตราพี่เทียมคลาสสิกจากบางใหญ่นะคะอ่ะหมดหรือยังพี่ Power D-Max นะคะมีใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยมารับใหม่นะพี่สกลด้วยนะคะค่อยมารับกันใหม่ไม่ได้ลืมพี่เอบอกพี่เอสุดหล่อพี่เอบอกลืมผมแล้วพี่มานพไรเดอร์รังสิตด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะ

ล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้พิมดามาเล่านะคะจะเป็นเรื่องราวของการเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะคะซึ่งตอนนี้นะคะวันนี้ล่ะนะเขาก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะวันที่2ตุลาคม2569นะคะหรือว่าจะสามารถยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกทม.นะคะพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์นะคะช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีนะคะดังนี้นะคะเกณฑ์ที่จะเป็นการบอกเป็นการยื่นเรื่องนะคะก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะคะกรณีที่2นะคะกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3นะคะเป็นกรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะและกรณีที่4ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและ65จังหวัดด้วยนะคะอ่ะล่ะเราก็สามารถลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนนี้เนาะสำหรับการลงทะเบียนนะคะขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอุทกภัยเนี่ยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะคะได้แก่1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีนะคะและประชาชนก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่วันที่2ก็คือวันนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะคะยื่นเอกสารด้วยตนเองก็ได้ค่ะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.นะคะโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้นั่นเองนะคะวันนี้ส่งข่าวสารในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมกันละกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะพี่รัฐบอกน้องพิมพ์ได้แน่นอนเยียวยาเนาะพิมพ์ได้อยู่อาทิตย์นึงแล้วเนี่ยอยู่กับน้ำแล้วน้ำเริ่มเน่าละน้ำเริ่มเน่าเริ่มเสียละนะคะพี่ค่ะใครที่พอจะทราบบ้างไหมว่ามันมีที่ขายรองเท้าบูทกันน้ำที่ไหนเนี่ยแถวๆเนี้ยแถวๆย่านโซนเนี้ยโซนพระรามเก้ารัชดาห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยนะแจ้งพิมดามาหน่อยได้ไหมคะนะถ้าเกิดว่าใครพอที่จะ

ทราบหรือว่าใครที่กำลังขายอยู่ตอนนี้นะคะส่งข่าวสารมาให้หน่อยนะคะตอนนี้กำลังหารองเท้าบูทกลับบ้านอยู่คุณผู้ฟังนะคะไม่ได้กลับบ้านมา4วันแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะคำถามก็ละกันนะคะวันนี้คำถามถามว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีมณีเวลานึกออกไหมมณีเวลาคุณผู้ฟังอยากจะย้อนอดีตไปแก้ไขเรื่องอะไรหรืออยากจะดูอนาคตเรื่องอะไรนะคะส่งคำตอบมาบอกกันหน่อยนะคะที่ Facebook Live แล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังด้วยเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอรับ1สายหน้าไมค์022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: พลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งกับน้าแอดคาราบาวค่ะทำไมต้องเป็นเรานะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: อ๋อผมดร.วิทย์ครับ
0: สวัสดีดร.ด้วยค่ะดร.ทำอะไรอยู่ที่

0: ไหนคะเนี่ยตอนนี
1: ้ก็ตอนนี้นั่งมองน้ำว่าจะลดระดับประมาณไหนครับผม
0: โอ้ยดร.อยู่บ้านอยู่แถวไหนคะเนี่ย
1: ผมอยู่เขตประเวศอะครับ
0: โอ้โหไปได้วยกันเราจับมือกันเลยค่ะประเวศลาดกระบัง ลาดกระบังน้ำไม่ลดเลยดร.
1: ครับผม
0: เออเนาะทำไม
1: ตอนน
0: ี
1: ้ผมอยากจะโทรให้กำลังใจเพื่อนนะชื่อลุงป้อมครับ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้ลุงป้อมได้รับผลกระทบก็คือนอกจากน้ำหนักแกหดแล้วนะครับกินไม่ค่อยได้แล้วก็บ้านแกน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็เกิดอาการมีความเครียดนะครับผ
0: ม
1: มีความเครียดครับแล้วก็เขาเป็นเอเวนเก้าห้าตัวนี้เขาผมบอกเขาเปิดฟังเลยล่ะตอนนี้เขาฝากเปิดฟังอยู
0: ่
1: ผมก็เลยอยากขอเพลงให้กำลังใจกับลุงป้อมครับผม
0: ค่ะแกอยู่บ้านแกอยู่แถวไหนคะ
1: บ้านแกคือแกมาทำงานอยู่แถวเขตประเวศอะฮะการเดินทางของแกก็ลำบากคือช่วงที่ผ่านมารถแกก็เสียด้วยเสียค่าซ่อมไปก็หลายตังค์อยู่ฮะแกเกิดอาการเครียดนานก็ไม่ได้ทำฮะ
0: ช่วงนี้ก็คืออยู่แต่ที่พักเลยใช่ไหมคะ
1: ครับแกก็อยู่ที่พักอะฮะก็รบกวนนะครับเปิดเพลงกำลังใจแกหน่อยครับเพลงของคุณต่ายอะฮะ
0: ได้เลยค่ะด็อกเตอร์ชื่อเพลงว่าอะไรคะอยากขอเพลงอะไรคะวันนี้
1: นอนฟังสายฝนนะครับ
0: ได้ค่ะฝากไปให้ลุงป้อมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับบอกว่าโลกหน้ายังมีอีกเยอะที่จะต้องทำอะไรอย่าไปคิดนู่นคิดนี่ตอนนี้แกวิตกกังวลมากนะครับข้าวไม่อยากกินมาเห็นก็บอกน้ำหนักลดไป10 กิโลครับ
0: โอ้โหลุงป้อมถ้าลุงป้อมฟังอยู่นะลุงป้อมคือตอนนี้ทุกคนทุกหน่วยงานน่ะแล้วก็ประชาชนกันเองก็ช่วยกันอยู่เนาะลุงป้อมเนาะนะคะไม่ต้องกังวลนะตอนวันนี้อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพอหลังจากที่น้ำมันลดอ่ะเดี๋ยวก็จะมีการเยียวยามีอะไรขึ้นนะเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะด็อกเตอร์มันก็อย่าเพิ่งไปเครียดนะพยายามผ่อนคลายทำใจให้สบายสบายก่อนนะช่วงนี้นะคะลุงป้อมทานข้าวดูแลตัวเองนะเนี่ยฝากถึงลุงป้อมแล้วก็ทุกคนที่กำลังเครียดกับสถานการณ์นี้อยู่เนาะ
1: ครับผม
0: นะแล้วพี่วิทย์ด็อกเตอร์วิทย์ได้ออกไปทำงานไหมคะหรือว่ายังไง
1: ไม่ได้แต่ก็เป็นจิตอาสาอยู่แถวบ้านนะฮะแจกข้าวแจกยากันบ้าง
0: แล้วตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
1: คือตอนนี้ถ้าเป็น4 ส่วนก็เราลด1 ส่วนเท่านั้นเพราะที่นี่มันติดกับสวนหลวงร.9อะฮะแล้วก็ประตูระบายน้ำที่บึงหนองบอนที่รับการระบายน้ำจากคลองประเวศไปเนี่ยมันไม่ระบายเพราะว่า1มีขยะอยู่หน้าประตูเยอะมากก็เลยการระบายอะฮะแล้วก็ได้ข่าวเลยว่าที่คลองระบายน้ำที่พระโขนงครับ12 ตัวนะฮ
0: ะ
1: หยุดการทำงานเพราะว่าชำรุดอะฮะตอนนี้รอการซ่อมอยู
0: ่ฮะชำรุดด้วยโอ
1: ้
0: โหนอกจากจะระบายลงบึงไว้ได้แล้วประตูระบายน้ำที่คลองพระโขนงชำรุดอีก
1: ใช่ปกติบ้านผมนะจะระบายเร็วมากนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ท่วมขังแบบนี้นะฮะที่อื่นเนี่ยเขาไปแล้วฮะคือระบายได้หมดแล้วในถนนเส้นหลักนะครับหน้าสวนหลวงเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเป็นคลองสาขาที่มุ่งหน้าไปคลองแสนแสบอย่างเงี้ยแล้วก็บึงหนองบอนเนี่ยเป็นคลองที่เชื่อมต่อกัน
0: ค่ะแล้วตอนนี้คือเขาก็ระบายกันไปหมดแล้วเหลือแต่พวกเรา
1: แล้วยาวอยู่นะ
0: ของลาดกระบัง
1: ลาดกระบังเกาหลีเนี่ย
0: ไกลเลยนะกว่าจะไปถึงอ่ะตรงคลองพระโขนงตรงประตูระบายน้ำกว่าจะไปถึงบึงหนอง
1: ปิงมันเยอะนะฮะตัวใหญ่เป็นปิงขอโทษปิงควายอะฮะมันก็จะกัด
0: เนาะคนลุยน้ำท่วมอีกอะเนาะก็จะปิงก็เยอะด้วยนะ
1: ดูสถานการณ์ก็มีข้างบ้านก็โดนงูเห่ากัดตอนนี้นอนอยู่ไอซียูครับ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ใช่ครับมันก็ติดกับคลองบ้านผมก็ติดกับคลองครับ
0: ต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะนอกจากกลัวเป็นโรคและฉี่หนูอะไรอีกเท้าเปื่อยอีกต้องระวังสัตว์เลื้อยคลานอีกเนาะสัตว์มีพิษอะไรอย่างเงี้ยเนาะด็อกเตอร์เนาะ
1: ครับผมครับ
0: ลำบากกันไปหมดเลยยังไงก็ส่งกำลังใจให้นะคะ
1: ยินดีมากครับ
0: ขอให้น้ำลดเร็วๆนะคะ
1: โอ้ยินดีครับ
0: นะพิมดาเองก็เหมือนกันรอลุ้นเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าท่อซิ่งจะช่วยอะไรได้มากไหมด็อกเตอร์คิดว่ายังไงคะ
1: ก็ผมว่าดีกว่าไม่ได้ทำผมว่าดีเลยฮะดีกว่าไม่ได้ทำ
0: เนาะ
1: เพราะว่าเราทำลงไปอ่ะดีกว่าที่เราทำเฉยๆผมคิดว่านะมันต้องดีแบบเป็นผลบวกแน่ๆ
0: เ
1: ดี๋ยวผมจะติดต่อประสานงานลงเท้าหนีน้ำให้น้องพิมดานะฮะ
0: อุ้ยขอบพระคุณดร.มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยกำลังจะหาอยู่เหมือนกันเลยค่ะขาดตลาดมากๆเลยตอนนี้แถวนี้ก็ไม่มีเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนะคะดร.แล้วก็ฝากให้ทุกๆคนด้วยเนาะ
1: ยินดีคร
0: ับ ขอบพระคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ต้องขอบคุณน้องและทีมงานด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สายชิลหิวใจ
3: สนับสนุนโดยย่ำๆอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: นะอายุก็เยอะไปว่าไปแต่ยังแจ๋วทุกคน
2: อ่ะมาแต่งงานกันเร็ว
1: ใครยังโสดใครยังโสดมือหน่อยเร็ว

0: นี่แหละค่ะหยิบมาฝากกันนะคะมหานครแฟมิลี่ค่ะจากงานนอนเต็นท์สัมผัสหนาวพิชิตเขาเทวดานะคะที่ลานกลางเต็นท์ไร่แตงโมชาย10อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563นะคะคุณผู้ฟังหลายๆคนจำเสียงได้ด้วยเก่งมากๆเลยนะคะเพลงนี้ชวนน้องแต่งงานค่ะจากวงบ้านบ้านแบนสมัยนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะมีวงบ้านบ้านแบนแล้วก็มีดีเจของเราเนี่ยเป็นนักร้องนำนะคะเล่นดนตรีกันด้วยเนาะคิดถึงสมัยไอ้ป๊อปเนาะแล้วก็เพลงที่จบไปเมื่อกี้ชวนน้องแต่งงานจะเป็นเสียงร้องของคณิตใช่ไหมคะโอ๊ตคณิตแล้วก็น้องกัปตันด้วยนะคะอุ้ยสมัยนั้นสนุกอ่ะคงรู้ฟังเนาะอยากให้มีแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนาะไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะคอกาแฟฟังให้ดีๆเลยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณมากว่า65ปีด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกค่ะเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกรดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกรุ่นด้วยเทคโนโลยีอาโรมารีคัฟเวอรี่เอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1สูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมัคคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นเฮเซนัทรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองค่ะกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิซิเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมะแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @med107 หรือโทร0814986322
7: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
8: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไหนจะน้ำท่วมนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกนะคะก็อยากจะให้นะคะคุณผู้ฟังฟังดีๆแล้วก็วางแผนนะคะในเรื่องของการเงินเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวางแผนการเงินมรดกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานของคุณนะคะด้วยตัวนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากจะสมัครเองหรือจะให้ลูกหลานโทรไปสมัครให้ก็ได้ที่เบอร์022020

0: 14364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สนใจโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะโทรไปเลยค่ะที่เบอร์022014364เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายสักหนึ่งเพลงนะคะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายกับรถเมย์คนเก่งกันได้เลยนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมีคนขอเพลงนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังขอเพลงนี้กันอยู่นะคะจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะกำลังใจจากโฮปแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายลอบยิงอส.ชุดคุ้มครองตำบลเสียชีวิตขณะกรีดยางเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกอาสารักษาดินแดนอส.และชุดคุ้มครองตำบลชตค.ลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกำหมู่8ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้นายมะก่อเซ็งโลมะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักโดยเมื่อช่วงเช้าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปกรีดยางพาราในสวนของตนเองต่อมาเวลาประมาณ 7:30 น.ขณะกำลังกรีดยางได้มีคนร้ายซึ่งซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงส่งผลให้เสียชีวิตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลหลุบยีไรก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายกกำชับเตรียมพร้อมแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนและคลาดเคลื่อนกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมทุกมิติกรณีหากมีเหตุการณ์ที่จะต้องรับมือกับอุทกภัยในจังหวัดต่างๆจะได้บูรณาการการทำงานและร่วมแรงกันไปแก้ไขปัญหาให้รวดแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้จับตาน้ำเจ้าพระยาเขื่อนระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจ่อถึงอ่างทองบ่ายนี้อยุธยารับมวลน้ำเหนือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาหลังฝนตกหนักพื้นที่ตอนบนทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดมวลน้ำถึงอ่างทองช่วงบ่ายวันนี้เตือนประชาชนริมน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำอาจเพิ่มสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังโดยกรมชลประทานรายงานเมื่อเวลา 6:00 น.ที่สถานี 42 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานี 43 บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่ามวลน้ำจะเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณ 15-16 นาฬิกาวันนี้สำหรับพื้นที่แหลมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชัยโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-30 เซนติเมตรส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญโพทองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวม600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนบรรยากาศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งเป็นจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาใน

0: ปริมาณมากกระแสน้ำเชี่ยวแรงโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดมีการยกผนังกั้นน้ำระยะทางประมาณ400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอด thinking radio

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: อาห่ามาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์รออยู่นะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
5: ป๋ารองลาดกระบังครับ
4: ป๋ารองลาดกระบังป๋ารองทำอะไรอยู่ตอนนี้
5: นั่งดูน้ำแล้วก็ขีดดูว่าวันนี้ลงกี่ขีดครับ
4: เออนะชาวลาดกระบังเราทุกวันนี้นั่งดูน้ำทุกวันนั่งดูน้ำนั่งดูเพจอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันเนาะ
5: ใช่ครับ
4: แล้วป๋ารองได้ออกไปไหนบ้างไหมคะ
5: ก็กลางคืนก็ไปเข้าเวรครับแล้วก็ล่องน้ำเหนือหัวเข่าไปกับ
4: เดินหรอหรือว่าไปยังไง
5: ครับเอามอเตอร์ไซค์จอดไว้ที่โรงเรียนครับแล้วก็ล่องน้ำจากบ้านไป200เมตรไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ลุยตรงวัดพลไปนิดนึง
4: ขี่ได้เหรอคะตรงนั้นอ
5: ่
4: ะ
5: ผมต่อสายยางท่อให้สูงเท่าเบาะครับแล้วก็ลุยดำน้ำไปเคร
4: ื่อง
5: มันอ่ะ
4: โอ้ยกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ดำน้ำไปแล้วเหรอตอนเนี้ย
5: ยุคนี้ต้องใช้แบบนี้แล้วครับต้องเทรนใหม
4: ่เออเราก็ต้องประยุกต์เอาเนาะแล้วตรงที่ขีดเป็นยังไงบ้างคะน้ำลดบ้างหรือยัง
5: ลดประมาณนิ้วกว่าแล้วครับ
4: อ๋อก็ยังดีนะยังดีที่ลดบ้างเนาะ
5: ยังดีครับ
4: เออแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตแล้วไม่ได้ขีดเอาไว้นี่ดูไม่ออกเลยนะป่าเนาะ
5: ครับดูรอยเหลืองๆรอยคราบ

0: ครับ
1: ถ้าไม่ขีด
0: ตําหนิไว้
1: ถ้าไม่ขีดไว้คือมันเหมือนน้ําไม่ได้ลดเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ดูไม่ออก
0: มาบ้านเช้ากลับมาบ้านก็มาลุ้นทีนึงเอ๊ะอันนี้ต่ําจากขีดเดิมเท่าไหร่แล้ว
1: มันไม่ดูไม่เห็นความแตกต่างเลยอ่ะป๋าของพิมดาเข้าไปดูในเพจอันนี้ค่ะเพจของสน.จระเข้น้อยอ่ะที่เขาแบบว่ามาลงให้ทุกวันให้เขาวัดระดับความสูงให้ดูทุกวันเลยของน้ำอ่ะเนาะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ50เซนอยู่อย่างนั้นน
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีต่ำลงไม่ผ่านเลย
1: โลตัสนี่ไม่ได้เลยนะลึกมากเลยนะ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้
1: น
0: ั
1: ่นแหละหน้าบ้านเลยอ่ะป๋าทำไงดีอ่ะป๋าป๋ามีมอเตอร์ไซค์ดำน้ำใช่ไหมเดี๋ยวให้ป๋ามารับนะ
0: เอาได้เลยครับ
1: มารับเข้าบ้านทีโอ้ยทำยังไงกันดีนะเราสองคน
0: คิดอยู่ไปทำงานได้ยังไงน่ะ
1: หนูออกมาจากบ้านมา4วันแล้วค่ะป๋ายังไม่ได้กลับเข้าไปเลยก
0: ็
1: คือมาหา
0: หิ้วกระเป๋านั่นคือวันที่จะออกมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะวันที่หิ้วกระเป๋านี่คือออกไปแล้วก็หลังจากนั้นก็คือยังไม่ได้กลับเลยก็กะว่าจะกลับวันนี้แหละ
0: ครับผม
1: เนาะเห็นแบบว่ามีเรือผลักดันน้ำมาแล้วนึกว่าน้ำจะลดลง
0: ใจฟูแล้ว
1: ใจฟูแล้วแต่ว่าก็ยังช่วยได้นิดนึงเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เนาะขอให้
0: ผมรอท่อซิ่งแล้วกับท่อซิ่งแต่มาช่วยเนี่ยไม่รู้จะลงตรงไหน
1: ท่อซิ่งตอนนี้อยู่ล้มกาวอยู
0: ่ใช่
1: เนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยนะป๋าทุกวันนี้คือนั่งดูน
0: ั่งดูไลฟ์สดที่ทำงานก็ต้องไปเฝ้าน้ำตลอดเลย
1: เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ครับใช่ครับ
1: ยังดีเนาะเข้าบ้านป๋าหรือยัง
0: อีกคืบหนึ่งก็ถึงที่นอนพื้นบ้านนะครับอีกคืบหนึ่ง
1: อีกคืบหนึ่งเนาะขอให้มันลดลงไปเร็วๆเนาะป่าเนาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีน้ำฝนมาเติมอีกโอ้ยเราจะทำไงกัน
0: แต่รอบๆบ้านนี่ลงไปไม่ได้เลยก็ให้บอกแล้วหัวเขา
1: เนาะอยู่
0: เดี๋ยวแต่ตรงเขาเรียกว่าตัวบ้านเรียกว่าตัวบ้านอ
1: ่ะ
0: อ
1: ี
0: กคืบหนึ่งเข้าตัวบ้านเข้าที่นอนเรียบร้อย
1: ป่าลงทะเบียนเยียวยาไว้ด้วยนะ
0: ครับผมลงครับผม
1: นะลงกันไว้ด้วยนะพวกเราลาดกระบังชาวลาดกระบังต้องรวมใจกัน
0: ลง
1: ค่ะอ่ะวันนี้ป๋าอยากฟังเพลงอะไรคะในวันที่น้ำท่วมแบบนี
0: ้ก็เขาอยากไหนๆเขาอยากท่วมก็เอาที่เขาสบายใจเลยครับ
1: เออได้เลยจัดให้
0: จะท่วมหรือจะหนาวก็เอาให้บายใจเลย
1: เอาให้บายใจเลยเนาะนะคะป๋าก็ดูแลสุขภาพด้วยลุยน้ำไปก็ใส่บูทใส่อะไรด้วยนะน้ำมันเริ่มเน่าแล้วนะป๋านะ
0: เซฟอยู่ครับ
1: เนาะนะคะที่บ้านยังมีรองเท้าบูทอีกไหม
0: มีครับ
1: จริงเหรอที่หาซื้อไม่ได้เลยป่าขาดตลาดอยู่ตอนนี
0: ้เอาฝั่งตรงข้ามมาดูไหมฮะตรงข้ามธนาคารกสิกรนะครับ
1: ค่ะมีขายเหรอคะ
0: แล้วก็เข้ามาในซอยหน่อยครับก็มีนะร้านมีร้านเยอะอ่ะถ้าร้านตรงข้ามกับโลตัสอาจจะหมดเร็ว
1: ค่ะต้องไปตรงธนาคารกสิกรเนาะ
0: ตรงข้ามนะร้านตรงข้ามแล้วก็ร้านในซอยตลาดหัวตะเข้มีหลายร้านอยู
1: ่อ๋อเหรอคะได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะลองไปดูนะคะป๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ให้คุณพ่อเขามาดู
1: ได้เลยคุณพ่อเขาก็อยู่นี่แหละค่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้กลับบ้าน
0: เลย
1: นะคะ
0: ได้ครับ
1: ป๋าเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
0: ได้ครับ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ตาพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาลาอาห้า
0: และไอ้ไอยาลาอาห้าร
1: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: มีอะไรไอ
0: ไอยาลาอ่าฮะ
1: เออสุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะป๋าส่งกำลังใจให้นะ
0: เพิ่มเติมทุกบ้านต้องมียาไออะไรนะน้ำกัดเท้าอ่ะ
1: ต้องมียาน้ำกัดเท้าด้วย
0: ต้องมีต้องมีแหละสปอนเซอร์ใหม่ต้องเข้าแล้ว
1: ต้องเข้าแล้วเนาะนะคะ
0: ใช่
1: ขอบพระคุณป๋ารองมากๆเลย
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
1: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
0: ยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังป๋าขอเพลงนี้มานะคะเอาที่บายใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นพาเรทเกี่ยวกับอะไรคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: 4เอาเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเอาอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่เอาคำว่ารักของเธอคืนไปนะคะเพลงนี้จากเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะตามมาด้วยเอาเป่าจากมอสคำหมากบินนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีนะคะและปิดท้ายกันด้วยเอาอย่างนี้อีกที่หนึ่งนะคะจากสามโทนนะคะขาดอีกหนึ่งเอาอะไรคุณผู้ฟังเอาอยู่ เริ่มเอาไปอยู่ละตอนนี้สี่เพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะขอบคุณด้วยกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้ทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยาระอาฮารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮาม
0: าแล้วช่วงที่2ค่ะยังอยู่ต่อกับพิมพ์ดาวมหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะตอนนี้ใครเตรียมตัวขึ้นรถไฟกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่ารถไฟกำลังจะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะวิธีการเตรียมตัวซื้อตั๋วขึ้นรถไฟก็คือเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95เข้ามาในไลฟ์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็กดไลค์กดหัวใจเลยค่ะเป็นการซื้อตั๋วแล้วรายงานตัวได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รถไฟมารอแล้วค่ะเอาล่ะค่ะขึ้นมาได้เลยนะคะพี่สันทัศน์สวัสดีค่ะพี่สมยศแก้วเปงบอกเพลงสนุกมากนะคะพี่สุวินสุรินบูรณ์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ลิสาโรซ่านะคะพี่นางหนูวันสุดประเสริฐด้วยนะคะแล้วก็มีพี่น้ำตาลไอซิ่งพี่ฮักกี้น้องเกรซนะคะมีน้องแชมป์สีสุขนะคะ

0: ลูกชายคุณแม่นะลูกเรียกแล้วนะน้องแชมป์นะคะแล้วก็มีพี่นางหนูวันทักทายกันไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะหลายๆคนร่วมสนุกตอบคำถามกันมาด้วยนะคะขออนุญาตก๊อปปี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะพี่คมคายใช่ไหมพี่คมคายพี่ทศพลนะคะพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะพี่ลิสาทักทายแล้วพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะพี่เสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะคุณเสียทักแล้วนะเสียนะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ณรงค์ยินดีนะคะพี่จุ๊บแจงนะคะมีพี่รัฐแก้งซ่าพี่ลำพึงมณีเขียวพี่จ๋องจินนะด้วยนะคะพี่สุริยุสมานอัคนีพี่ติ๊กพระประแดงนายก๊อปแก๊งหมูแผ่นช่างเปียกตู้เขียวตกแต่งรถตู้พี่สมานแผลคุณแม่สมใจคิดดีทำดีพี่วัฒนาด่านทองหลวงนะคะพี่ประเสริฐพี่สายชนจรัสกุลพี่ไพรินนะคะพี่แต๋วสะพานใหม่พี่พัชราสุขรวนน้องใบสไลเดอร์พี่เล็กกาแฟล็อกวัดด้วยนะคะคุณพี่ตาประภาสีบอกไปด้วยค่ะคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะแล้วก็ยังมีหมดแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะมีหลายๆท่านเลยเนาะร่วมสนุกตอบคำถามคำถามวันนี้สักนิดหนึ่งคำถามวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณมีมณีเวลาอยู่ในมือนะคะซึ่งสามารถไปในช่วงเวลาไหนก็ได้เนี่ยคุณอยากจะย้อนอดีตนะคะหรือว่าอยากจะไปในอนาคตนะคะแล้วไปทำอะไรนะบอกเหตุผลมาด้วยนะคะส่งคำตอบมาบอกกันได้เลยนะคะที่ Facebook Live นะคะแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยเดี๋ยววันนี้คำตอบของใครโดนใจนะคะได้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะพี่นางมันซีคอนสวัสดีด้วยบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะแล้วก็มีพี่นิ่มนะคะบอกว่ามาขบวนที่2นะคะมีพี่บุญเกิดหินดางด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้กันก่อนคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่วิภานะคะน่าจะหมดละประมาณนี้พี่นิรมัยวารีนด้วยนะคะหมดแล้วเนาะหมดแล้วเนาะต้องแชมป์เรียกแล้วนะลูกนะรถไฟออกก่อนนะเดี๋ยววันนี้ไปฟังเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่พรจันทพรในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงค่ะกำลังใจที่ไกลกันจังโอ้ยมันเป็นการเล่นคำที่น่ารักเนาะแล้วก็เนื้อหาก็เป็นการแบบว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะในยามที่เราอยู่ไกลกันอะไรประมาณนี้เนาะจากพี่พรจันทพรนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่นิกสเลอร์ปี้เขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เพาสตูดิโอนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงประมาณนี้นี่ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะจอกีวีต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: สองเพลงค่ะวันนี้หยิบมาฝากกันนะคะหม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริงกับพี่พันธ์วรการนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่5และก่อนหน้านั้นค่ะมีบาปบุญด้วยนะคะจากพี่หนูมิเตอร์ฟิชเชอริงกับพี่เล็กเซเรนนะคะอยู่ในฮิตที่10ฮิตที่2นั่นเองคือเขาขึ้นมาจากฮิตที่12เลยนะแล้วขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2เลยนะคุณผู้ฟังนะคะเพลงนี้ก็คือมาแรงเลยทีเดียวนะคะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะบ่ายโมงตรงนะคะคุณผู้ฟังมาติดตามการรายงานมหานครชาร์ตนะคะโดยมหานครทีมกันได้เลยนะมาลุ้นกันดีกว่าว่าเพลงที่เราเชียร์เนี่ยจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตหยิบมาฝาก2เพลงค่ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกนึงเรื่องราวนะคะที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไหนจะน้ำท่วมไหนจะภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุต่างๆฝนตกอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งดูข่าวเนี่ยนะคะก็มีหลายๆเคสเลยนะคะที่มีการเสียชีวิตนะคะจากกรณีอุทกภัยน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นจมน้ำไฟช็อตเนาะหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยค่ะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยนะคะวางแผนนะคะการเงินเอาไว้ก่อนนะคะล่วงหน้าเลยเพื่อที่ว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นจริงๆซึ่งไม่อยากให้เกิดหรอกนะนะคะถ้ามันเกิดเหตุขึ้นจริงๆแบบกระทันหันนะคะคนข้างหลังหรือว่าลูกหลานของคุณเนี่ยก็ยังมีเงินนะคะสำรองเงินก้อนเงินเก็บนะคะเอาไว้ใช้จ่ายกันต่อไปได้นะคะด้วยตัวนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรเลยค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะคะสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะสนใจโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์022014364เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เจ๊งกินไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซค์5

0: ไอ้เที่ยงกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
7: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะวันนี้คำถามถามว่าถ้าคุณมีมณีเวลานะคะคุณจะย้อนเวลานะคะคุณจะอะไรเนี่ยเขียนเองผิดเองคุณจะอยากย้อนเวลาไปในอดีตหรือจะไปดูในอนาคตนะคะนี่เลยนะคะมีหลายๆคนร่วมสนุกตอบคำถามมานะคะพี่สันทัศน์บอกว่าถ้าย้อนกลับไปอยากย้อนเวลาครับจะย้อนกลับไปตั้งใจเรียนจะไม่เกเรครับนะคะพี่ลิสาโรซาบอกไปอนาคตค่ะอยากรู้อนาคตเป็นยังไงน้องแชมป์ศรีสุขบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะอยากย้อนเวลาเนาะจะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้นะคะพี่สมานแผลบอกอยากย้อนกลับไปในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาอยากเห็นความสวยงามรุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณว่าจะงดงามขนาดไหนนะคะพี่ณัฐพงศ์บอกอยากย้อนเวลาไปสมัยรัชกาลที่5ครับนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงบอกว่าอยากย้อนเวลาไปนะคะแล้วก็จะไปหยุดคนที่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ให้เกิดขึ้นนะคะแล้วพอผลกระทบก็คือน้ำท่วมในปัจจุบันนะคะพี่สามารถนะเด็กรังสิตไม่ดื้อบอกว่าอยากย้อนเวลาเหมือนกันไปอยู่กับคนที่เรารักเพราะพวกเขาไปอยู่บนฟ้าเกือบหมดละนะคะแล้วก็ยังมีนี่นะคะพี่แองเจิลนะคะบอกว่าอดีตไม่อยากย้อนค่ะเรื่องของปัจจุบันก็ยังเรื่องของอนาคตก็ยังมาไม่ถึงขออยู่กับปัจจุบันอยู่กับอะไรลมหายใจนะแล้วก็ยังมีนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นบอกว่าอนาคตหรืออดีตไม่สำคัญขออยู่กับปัจจุบันโดยแท้จริงนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะก็เขาบอกว่าเขาขออยู่กับปัจจุบันค่ะเหมือนว่าคำสอนอะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะให้พี่คนนี้ไปกันละกันนะคะชอบคำตอบเขานะคะก็น่ารักดีนะคะให้พี่คนนี้ค่ะ

0: นะคะก็จะเป็นพี่ชาญศักดิ์นะคะเขาบอกว่าเขาอยากไปอนาคตเขาอยากรู้ว่าหวยงวดหน้าออกอะไรจะได้ซื้อหวยถูกกับเขาสักทีหนึ่ง
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: พี่ชาญศักดิ์คะถ้าเกิดว่าไปดูอนาคตได้ไปกลับมาบอกพิมดาด้วยนะว่าหวยงวดหน้าออกอะไรนะคะ นะขอบคุณด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะสรุปว่าที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยเรื่องของมณีเวลาจะย้อนอดีตหรือจะไปดูอนาคตนะคะทั้ง2เรื่องเนี่ยมันล้วนแต่เป็นไปไม่ได้ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เป็นไปไม่ได้จาก The Impossible นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อเที่ยงครึ่งมาเจอกันพิมดาจะพาไปม่วนค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต้านไม่อยู่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกระสอบทรายที่ชัยนะ

0: ายหลายจุดลุ่มภาคกลางเตรียมรับผลกระทบจับตาประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้หลังสถานการณ์น้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอย่างวิกฤตกทม.จ่อเพิ่มการระบายน้ำอีก5เซนติเมตรนายกย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนคลาดเคลื่อนแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุประเมินฝนมาอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้รัมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่กำลังยืดเยื้อกับอิหร่านขณะที่เข้าใกล้การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในต้นเดือนหน้าทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการนะคะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้นะคะที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของการระบายน้ำเจ้าพระยาค่ะเพราะว่าเขื่อนก็จะมีการระบายน้ำจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็น้ำก็จะลงมาถึงอ่างทองพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่จะต้องรับมวลน้ำนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาเองนี่ก็ยังอยู่ในระดับเมตรกว่าเกือบถึง2เมตรทีเดียวค่ะส่วนกทม.นะคะก็จะต้องมาดูสถานการณ์กันด้วยค่ะเริ่มต้นไปดูที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้สถานการณ์น้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกายังอยู่ในระดับวิกฤตค่ะเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทม.เปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอยู่ที่1เมตร94เซนติเมตรค่ะฝั่งกรุงเทพมหานครอยู่ที่1เมตร16เซนติเมตรทั้งนี้ระดับเตือนภัยของพื้นที่อยู่ที่1เมตร80เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาขณะนี้สูงกว่าระดับเตือนภัยซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทุ่มหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสั่งให้เร่งระบายน้ำออกจากฝั่งกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยลดระดับน้ำที่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกการะบายน้ำออกไปได้15เซนติเมตรนะคะแต่ว่าน้ำก็ยังสูงอยู่ค่ะขณะที่นายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำออกทางฝั่งกทม.อีก5เซนค่ะเพื่อลดระดับน้ำที่ค้างอยู่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาสำหรับเส้นทางการระบายน้ำเมื่อน้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาเข้าสู่ระบบฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วน้ำจะถูกระบายต่อไปตามแนวคลองบางบัวเข้าสู่คลองราชพร้าวก่อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครโดยน้ำบางส่วนจะเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9อีกส่วนจะถูกส่งไปยังโรงสูบน้ำพระโขนงเมื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังต้องจับตาระดับน้ำทั้ง2ฝั่งโดยเฉพาะฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาจะสามารถลดลงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตอน 6:00 น.ค่ะที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงนะคะขณะที่สถานี C3 บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและก็พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่ามวลน้ำจะไหลถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นวันนี้นะคะสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มจากปัจจุบัน 20-30 เซนค่ะส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญและโพทองคาดว่าจะเพิ่ม 15-20 เซนนะคะประชาชนพื้นที่เสี่ยงเร่งเตรียมป้องกันติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะ ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวมประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากนะคะกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงค่ะโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดนะคะมีวัดได้มีการยกผนังกั้นน้ำระยะทาง400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นสถานการณ์ยังมีสัญญาณดีค่ะระดับน้ำที่นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่องถ้าไม่มีฝนตกหนักเพิ่มคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังต้องติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ค่ะ
2: ไปดูสภาพพื้นที่บางส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะก็เผชิญน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพยาก็สูงขึ้นกว่า47เซนติเมตรนะคะกระสอบทรายที่กั้นน้ำบริเวณหมู่5ตำบลโพนางดำตกแถววัดโคกจันทร์แล้วก็พื้นที่หมู่5ตำบลโพนางดำออกแถววัดมะปรางต้านกระแสน้ำไม่ไหวค่ะพังทลายลงมาน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างแล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมมีบางจุดนะคะสูงกว่า1เมตรค่ะต้องใช้เรือในการสัญจรและก็อพยพกันไปอยู่บนถนนมีชาวบ้านนะคะอายุ75ปีบอกว่าน้ำท่วมมา5วันแล้วค่ะทุกวันก็ต้องพายเรือเข้าออกบ้านนะคะเพราะตอนนี้น้ำก็สัวน้ำระดับน้ำเนี่ยสูงถึงคอแล้วนะคะทางเทศบาลก็มีการนำถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ไปตั้งตามจุดต่างๆค่ะนำน้ำสะอาดไปเติมนะคะแล้วก็เตรียมสร้างห้องสุขาต่อกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนที่ประสบภัยได้ใช้สำหรับอำเภอสัพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง5ตำบล นะคะตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกตำบลบางหลวงและตำบลโพนางดำตกค่ะตอนนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 1,000 ครัวเรือนค่ะ
1: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักล้นคันกั้นน้ำริมคลองโผงเพงคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงอย่างจ้าละวันและตอนนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็ถูกน้ำท่วมสูงนะคะเริ่มขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแล้วหน่วยงานปกครองต้องนำเต็นท์มาติดตั้งตลอดแนวริมถนนสายโผงเพงบางบานเพื่อใช้เป็นจุดอพยพของประชาชนค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สรุปสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ16อำเภอ181ตำบล 1,200 หมู่บ้าน57ชุมชน 48,704 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ14แห่งวัด34แห่งมัสยิด1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งและที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านเรือนถนนพื้นที่เกษตรมองเห็นแต่น้ำนะคะทางนี้อำเภอเสนาถูกน้ำท่วมแล้ว16อำเภอ126หมู่บ้าน 7,860 ครัวเรือนค่ะขณะที่บริเวณหมู่ที่1ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามวลน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สูงกว่า1เมตรนะคะเทศบาลตำบลปราสาททองต้องทำท่าเทียบเรือแล้วก็นำเรือมาให้บริการค่ะส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ก็ต้องจอดไว้ริมทางหลวงหมายเลข3477อยุธยาบางปะอินสายในนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม้ว่าติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการระบายน้ำของเขื่อนมาตลอดค่ะแต่ว่าระดับน้ำที่เพิ่มทุกวันก็ทำให้พื้นที่ในชุมชนที่ติดกับแม่น้ำมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร70เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของน้ำท่วมค่ะเป็นเรื่องของการเยียวยานะคะตอนนี้นายกได้สั่งเร่งสำรวจประเมินความเสียหายหลังจากน้ำลดแล้วก็จะประชุมไม่เว้นวันหยุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในช่วงท้ายของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบก.ปพช.นะคะบอกว่าเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติและปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติสำหรับสถานีสูบน้ำในพื้นที่ก็ขอให้เร่งสูบน้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำออกในแนวขวางแนวดิ่งและแนวคลองที่มีระบบอุโมงค์ระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ก็ให้กำหนดจุดติดตั้งและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ในการสูบระบายน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำระบบป้องกันน้ำล้นจาก2ฝั่งคลองเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลด้วยนะคะนายกบอกว่าสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางดีขึ้นก็ขอให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ค่ะโดยต้องจัดทำบัญชีความเสียหายออกเป็น2 ส่วนก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งต้องใช้การเยียวยาตามระเบียบของปภ.ที่มีอยู่และความเสียหายตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลได้จัดทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือจะอ้างอิงมาจากปภ.เป็นส่วนใหญ่นะคะก็ขอให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าทุกจังหวัดทำความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วก็ชี้แจงให้ผู้ที่มีหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายมีความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการประเมินความเสียหายจะมีผู้ประเมินจากบริษัทประกันภัยมาร่วมด้วยนะคะทุกฝ่ายจึงต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ในกรมธรรม์เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินประกันอย่างเป็นธรรมค่ะ
2: ค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงแผนระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะซึ่งจุดดังกล่าวมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคหรือที่เรียกกันว่าท่อซิ่งนะคะในการสูบน้ำออกซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะเมื่อคืนมีการย้ายเครื่องสูบน้ำพญานาค4เครื่องเข้าพื้นที่ร่มเกล้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมท4นะคะบอกว่าตามแผนนี่เช้าวันนี้ก็จะสูบนะคะแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรสามารถจะดึงน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มไปยังคลอง1ก่อนจะเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ไปบึงหนองบอนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงออกแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้จะไปติดตามสถานการณ์ถ้าพร่องน้ำได้จะสูบน้ำทันทีค่ะจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนหลังเดินเครื่องสถานการณ์ถึงจะคลี่คลายนายวรสิทธิ์บอกว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าใหญ่กว่าแฟลตคลองจันทน์ก็น่าจะใช้เวลามากกว่าแฟลตคลองจันทน์2-3วันแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะว่าจะรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนค่ะและถ้าหากว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าคลี่คลายจะนำเครื่องสูบน้ำพญานาคนี้ไปใช้พื้นที่อื่นๆใช่หรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะแต่ก็จะเป็นพื้นที่ย่อยๆนะคะไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเหมือนกับเคหะร่มเกล้าหรือแฟลตคลองจันทน์ก็ขอดูในรายละเอียดด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมค้างอยู่นะคะบางจุดน้ำถึงเอวถึงหน้าอกค่ะเมื่อน้ำขังมาแล้วหลายวันก็มีขยะน้ำเริ่มเน่าเมื่อวานหารือกันได้ข้อสรุปว่ากทม.จะต้องเข้ามาเร่งจัดการขยะในพื้นที่ควบคู่ไปกับการสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดค่ะ มีคำถามนะคะว่าจะมีการจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ในอนาคตหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะ

รณีที่รองศาสตราจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนาบริหารนิด้านะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะโพสต์ข้อความว่าพื้นที่เคหะคลอง

0: น้ำจากพื้นที่ลุ่มลงไปในคลองได้นายกก็หารือกับผู้ว่ากทม.เรื่องการระบายน้ำกำชับว่าจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำและต้องระบายน้ำออกไปซึ่งตนก็แค่ลงไปดูหน้างานเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่เข้าไปช่วยดำเนินการค่ะ
1: ด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็นำทีมรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะคะและกรุงเทพมหานครแถลงเปิดช่องทางช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดค่ะผ่าน LINE @traffyfrongdu ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะคะนายกชนันท์บอกว่าเพื่อจะให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ทันท่วงทีค่ะอว.ก็เลยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆเปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่าน Traffic Fondu โดยเปิดให้บริการให้ความช่วยเหลือ8บริการนะคะก็มีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถล้างทำความสะอาดบ้านและกำจัดขยะเป็นต้นค่ะประชาชนสามารถจะแจ้งความจำนวนขอความช่วยเหลือได้นะคะหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาทางภาครัฐเอกชนก็จะไปช่วยเหลือหรือว่าแจ้งจุดให้บริการให้ค่ะสำหรับการให้บริการซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมก็จะเป็นการให้บริการฟรีนะคะด้านนางทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพค่ะว่าตอนนี้ยังมีอยู่2จุดที่ยังถือว่าวิกฤตและน่าห่วงก็คือที่ลาดกระบังและร่มเกล้านะคะปริมาณน้ำลดลงแค่เล็กน้อยเองค่ะซึ่งตอนนี้กทม.ก็เสริมกำลังคนและอุปกรณ์อย่างเช่นเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ในช่วงที่หลายๆจังหวัดเผชิญกับน้ำท่วมนะคะแต่ว่าภาคใต้ตอนนี้เผชิญกับเรื่องเหตุความไม่สงบค่ะเมื่อคืนนี้มีเหตุเกิดขึ้น2เหตุการณ์นะคะเวลาตอน 7:30 ค่ะมีคนร้ายลอบยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีทำให้นายมะกอเซ็งโลมะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักอยู่นะคะโดยประมาณ6:00 น.ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปกรีดยางในสวนค่ะต่อมาประมาณ7:30กำลังกรีดยางนะคะก็มีคนร้ายซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ3:00 น.ค่ะคนร้ายขนระเบิดแสวงเครื่องมากับรถ3ล้อพ่วงข้างจอดทิ้งไว้หน้าปั๊มน้ำมันบริเวณบ้านบูรานิบงตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก่อนจะไล่พนักงานออกจากพื้นที่แล้วก็จุดชนวนส่งผลให้หัวใจน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานเจ็บ2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อนะคะเจ้าหน้าที่เร่งกันพื้นที่เตรียมเข้าตรวจสอบค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่3ฝ่ายไปบุกตรวจยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทในพื้นที่ตากใบเพียง1วันก่อนเกิดเหตุเท่านั้นค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะช่วงนี้การเมืองร้อนแรงค่ะโดยเฉพาะวิวาทะในสภาระหว่างนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะเรื่องขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่มีทรัพย์สินจำนวนมากแต่ไม่รู้อาชีพและอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะโดยนายกไม่ตอบคำถามนี้นะคะได้แต่ยิ้มพยักหน้าแล้วก็เดินออกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบต่อทันทีค่ะย้อนไปดูการปะทะดุเดือดในสภาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายรังสิมันต์โรมเนี่ยได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ปมสินบน40ล้านบาทช่วงหนึ่งค่ะได้อภิปรายพาดพิงถึงสสหญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่ามีสามีเชื่อมโยงกับธุรกิจสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นนี้ทำให้นางสาวสุชาดาซึ่งเป็นสสหญิงชัยภูมิเพียงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีนะคะบอกว่าเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานทำให้ครอบครัวเสียหายแล้วก็ท้าทายกลางสภาเลยนะคะว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะพร้อมกับจี้ให้ถอนคำพูดด้วยค่ะก่อนที่นายรังสิมันโรมก็จะยืนยันว่ามีหลักฐานแต่ไม่ยอมถอนคำพูดตามที่ถูกเรียกร้องความวุ่นวายลุกลามนะคะจนทำให้นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องสั่งเชิญตัวนายรังสิมันออกจากห้องประชุมไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะก็มาเมื่อวานนะคะก็ถือว่าเหตุนั้นก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของสส.สุชาดาเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงข่าวภายนอกห้องประชุมนะคะก็มีการยืนยันนะคะว่าข้อมูลที่นายรังสิมันโรมเนี่ยข้อความที่พูดในห้องประชุมนั้นเลื่อนลอยไม่ยอมที่จะมีการเปิดเผยหลักฐานออกมานะคะแต่ทางคุณรังสิมันเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานอย่างแน่นอนแต่ว่ายังขออุบไว้ก่อนซึ่งประเด็นนี้ก็เลยทำให้เกิดการออกมาเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของทางคุณสุชาดานะคะแล้วก็สามีด้วยแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยมาจากการประกอบอาชีพอะไรนะซึ่งเรื่องนี้คิดว่าคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามก็คือเรื่องของการประชุมบอร์ดการบินไทยค่ะมีการนัดประชุมนัดพิเศษวันนี้ค่ะก็จะหารือกันมาถึงมาตรการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างเที่ยวบินล่าช้าที่สุวรรณภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกระแสข่าวลือที่ออกมาว่าจะมีการปลดนายชายเอี่ยมสิริค่ะเพราะว่าบริหารงานล้มเหลวค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้มีการประชุมบอร์ดการบินไทยนัดพิเศษนะคะ10โมงเช้าที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะจะมาติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเพราะว่าการบินไทยนั้นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกระทบต่อบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนะคะบอร์ดเขาจะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็หารือวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้ในอนาคตมีเสียงวิจารณ์การบริหารของทีมบริหารการบินไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลก็ออกมากล่าวถึงการทำงานและการแก้ปัญหาของผู้บริหารการบินไทยโดยเฉพาะในชายเอี่ยมสิริดีๆการบินไทยว่าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีไม่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเร่งแก้ไขผลกระทบแก่ผู้โดยสารนะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องจับตากระแสข่าวนี้เรื่องการปลดดีๆการบินไทยซึ่งถ้าปลดจริงก็จะเป็นการเลิกจ้างก่อนกำหนดสัญญาจ้างซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่31มกราคมปีหน้านะคะ2570ค่ะส่วนกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ตอนนี้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่27กันยายนอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารผู้สมัครค่ะส่วนเรื่องของการบริหารเที่ยวบินนะคะทางการบินไทยเขาก็เร่งจัดการอยู่นะคะวันที่1ถึง2ตุลาคมเขามีการปรับลดเที่ยวบิน15วันที่1เนี่ยปรับลด15เที่ยวบินวันที่2ตุลาคมลด9เที่ยวบินค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานค่ะแล้วก็จะมีการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนะคะโดยเขาระบุว่าจะเปิดบริการที่สำนักงานบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตในวันเสาร์ที่3นะคะตุลาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมด้วยนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะทรัมป์ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่ยืดเยื้อกับอิหร่านค่ะสหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Theodore Roosevelt เครื่องบินรบหลายร้อยลำร่วมกับกองทัพเรือนะคะโจมตีและกลุ่มเตรียม และกลุ่มเตรียมพร้อมสะเทินน้ำสะเทินบกเข้าปฏิบัติการภายใต้กองบัญชาการกลางสหรัฐทำให้กำลังพลทางเรือของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางพุ่งสูงเกิน 20,000 นายแล้วค่ะนับเป็นการเสริมกำลังทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามอิรักในปี2546คาดว่าเรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง3ลำจะอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะเรือ USS Theodore Roosevelt จะไปร่วมกับเรือ USS George H.W. Bush และเรือ USS George Washington ได้ประจำการอยู่ในภูมิภาคนี้แล้วเดิมทีแล้วเรือวอชิงตันจะถูกส่งไปประจำการในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแต่ว่าถูกย้ายมายังตะวันออกกลางเพื่อสับเปลี่ยนกำลังกับเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งเดินทางมาแวะพักที่ท่าเรือแหลมฉวังเมื่อเดือนที่แล้วหลังปฏิบัติการกลางทะเลมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อเรือรูสเซเวลไปถึงเรือวอชิงตันก็จะถูกย้ายไปประจำการเขตหน้าน้ำนอกชายฝั่งญี่ปุ่นแทนค่ะแม้ว่าสงครามครั้งนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าในบทสัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ทรัมป์ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มว่าจะมีการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่พร้อมให้เหตุผลว่าการยับยั้งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเป็นผลดีในท้ายที่สุดซึ่งทรัมป์ก็ยังได้ระบุอีกว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิหร่านรวมถึงข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะเขามองว่าเงื่อนไขอย่างไม่ดีพอค่ะนักวิเคราะห์ทางการทหารมองนะคะว่าการจัดตั้งกองเรือบรรทุกเครื่องบินถึง3ลำไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการปิดล้อมทางทะเลแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงอำนาจทางการเมืองและการทหารเพื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายยอมจำนนในโต๊ะเจรจาซึ่งสหรัฐมีการวางแผนโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซโดยเฉพาะเรือโจมตีเร็วขนาดเล็กและเรือวางทุ่นระเบิดของกองกำลังปฏิวัติอิสลามแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการใช้เครื่องบินรบจากเรือบรรทุกเครื่องบินจัดการกับเรือเล็กเหล่านี้อาจไม่คุ้มค่าทางยุทธการค่ะซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐมีทั้งหมด11ลำนะคะแต่ว่ามีเพียง 4-5 ลำเท่านั้นที่พร้อมปฏิบัติการรบจริงเพราะว่าบางลำก็อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงหรือฝึกซ้อมการทุ่มกำลังเรือถึง3ลำไปยังตะวันออกกลางอาจเป็นการแบกรับภาระหนักสำหรับกองทัพสหรัฐค่ะ
1: อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกทีเดียวนะคะนั่นก็คือนักบินผู้ช่วยพยายามจะจี้เครื่องบินสายการบินฟลายดูไบแล้วก็แต่ว่าก็ถูกยับยั้งไว้ได้ทันนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของหลายชาติค่ะโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตประเทศต้นทางของสายการบินฟลายดูไบแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงค่ะโดยเขาบอกว่าอิสราเอลร่วมในการสืบสวนเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่จงใจพุ่งเป้าไปที่ชาวอิสราเอลซึ่งเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ค่ะก็ให้สัมภาษณ์สื่อของสหรัฐล่าสุดว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงกัปตันและพยายามจะทำให้เครื่องตกนะคะแล้วก็พบว่าคนคนนี้เคยได้รับการปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงและเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นผู้นำอิสราเอลเคยบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอิหร่านหรือประเทศใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาประกาศเตือนว่าอิสราเอลกำลังเป็นเป้าโจมตีก่อนการเลือกตั้งปลายเดือนนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของนักบินผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อิสราเอลนะคะเผยเพียงว่าเป็นชาวโอมานค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียได้นำตัวไปสอบปากคำหลังคุมตัวเมื่อเครื่องบินลงจอดที่เมืองทาบุกด้วยความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าของเครื่องรวมไปถึงสหรัฐโอมานและอิสราเอลเพื่อพยายามหาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโดยที่ครอบคลุมความเป็นไปได้ในทุกประเด็นค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสสิธรกูวังคดีโลกดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์ าจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดีค่ะ
10: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย์

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เพลงที่สตอรี่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเอิ้นเรียกเอื้อยได้ไหมล่ะเอื้อยพร้อมโอนนะถ้าเอิ้นเอื้อยอ่ะเอื้อยพร้อมโอนนะจ๊ะบักหล่าจ๋านะคะสองเพลงค่ะเอิ้นเอื้อยพร้อมโอนจากสแน็คอัจฉรีนะคะและแสงดาวพิมพ์สีค่ะก่อนหน้านั้นบักหล่าครับจากธัญญาอาสยามนะคะสองเพลงในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายไม่สีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สองเพลงค่ะนะคะที่จัดให้นะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตก่อนหน้านี้นะคะมีอิจฉาตายายจากแนนซี่ท็อปไลน์นะคะเพลงนี้นะคะพี่อรุณจากปากเกร็ดขอมาจัดให้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะรักพี่ไข่นุ้ยค่ะจากพี่บิวกัลยาณีนะคะก็จะเป็นจังหวะแบบว่ารำวงเนาะโจ๊ะๆหน่อยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลือไหมเอ่ยนะคะถ้าเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะปูนปูนวันนี้ยังไม่ได้เรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟเลยวันนี้หลังไมค์มากันเพียบเลยนะคะหนุ่มอันดามันพังงายายแสงบางนาลุงก้า35ท่าพระพี่จิ๋ว8ริ้วป้าแป๋วลาดกระบังพี่อรุณป่าเกตพี่ภูมิบึงกลุ่มน้องแชมป์โชคใจ4พี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่ต้นเคหารามพี่อัมพันธ์บางปูพี่ทิ้งอุตรดิตถ์พี่หนานดิบลำปางและพี่เปิ้ลตะลิ่งชันเห็นมั้ยมากันเพียบเลยทาง Facebook Live ล่ะคะมีใครบ้างน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่เอสุดหล่อคุณสุภวัฒน์นะคะน้องแชมป์สีสุขลูกชายแม่พี่สุริยุสมานอัคคณีพี่สายหมอกในทะเลนะคะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์พี่ไพบูลย์นะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนพี่อินแถนนะคะคุณลุง935เอกสิทธิ์บอกว่าสายใต้ใหม่รู้สึกว่าฟ้าฝนครึ้มๆฝนจะตกอีกแล้วอุ๊ยมาอีกแล้วหรอฝนจ๋าคุณลุงขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับข้าวกล่องนะคะช่วยผู้ประสบภัยให้พิมดาแล้วก็น้องๆทีมงานนะคะที่อยู่ที่นี่ด้วยวันนี้คุณลุงมีข้าวขาหมูมาฝากนะคะก็พร้อมด้วยอะไรเนี่ยกาแฟเย็นแล้วก็ขนมเนาะขนมเทียนเหรอใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคุณลุงนะพี่สุริยุสมานอัคคณีนะคะแล้วก็มีพี่คมคายใช่ไหมพี่คมคายนะคะพี่อะไรอีกพี่นิสามาแล้วนะคะพี่วันนิสาทรัพย์สินเสริมด้วยพี่เลิฟวัชราพรนะคะพี่สกลบอกยังอยู่ค่ะนะคะแล้วก็ใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้เนาะรถไฟขบวนที่3นะคะออกก่อน

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: พี่วิรัตทั้งอยู่บอกบางบอนฝนตกเล็กน้อยนะคะป๋ารองบอกว่าลักกระบังแดดแรงๆเลยนะคะแล้วก็พี่แต๋วสะพานใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะพี่เสาคำเจ้าด้วยนะคะพี่จันยาจันสนิทด้วยมาทักทายกันนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยนะคะเอาล่ะนะคะในช่วงของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะที่เดิมเนี่ยเราจะจัดกันใช่ไหมที่ตลาดเก่าหัวตะเข้นะคะในวันที่17ตุลาคมแต่ว่าช่วงนี้มันติดสถานการณ์นะเนาะน้ำท่วมนะคะอาจจะยังไม่พร้อมนะที่จะเดินทางไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอาจจะต้องเลื่อนนะคะออกไปอีกเนาะไปจัดเป็นเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันอีกครั้งนึงเนาะมหานครแฟมิลี่ขอบคุณด้วยกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: พี่จัญญาบอกมาไม่ทันรถไฟไม่เป็นไรเรียกแล้วนะคะพี่เลิฟวัชราพรบอกเป็นกำลังใจให้น้องพิมดาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่อินแทนบอกได้กลับบ้านหรือยังคะนี่แหละวันนี้จะได้กลับบ้านแล้วแต่ก็ยังลุยน้ำเข้าบ้านเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่ส่งกำลังใจมาให้แล้วอยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงนะคะเจอกันใหม่กับพิมดาค่ะสัปดาห์หน้านะคะวันนี้พิมดาต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
0: มหานครซุปเปอร์ฮิต
5: วันศุกร์แห่งชาติแบบนี้ขอให้มีความสุขกันมากๆทุกคนเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกันด้วยนะคุณผู้ฟังมีสตินะคะรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีชวนแอร์บัสยกระดับความร่วมมือกับไทยเพิ่มการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีนายวอลเตอร์ฟันแวร์สรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดและนายเพิร์ทพอร์เทอร์แมนผู้แทนบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับแอร์บัสในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศและการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่ Airbus มีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการสร้างโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะบุคลากรและการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงนำรูปแบบความร่วมมือที่บริษัทมีอยู่กับประเทศอื่นมาพัฒนาและต่อยอดในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายของ Airbus ในระดับโลกนายกรัฐมนตรียังเสนอให้ Airbus ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคงโดยต่อยอดจากความร่วมมือที่ Airbus มีอยู่แล้วกับหน่วยงานของไทยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและแรงงานในภาคการบินเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคพรรคประชาธิปัตย์จี้รัฐบาลเร่งออกสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 3-6 เดือนแรกเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัดวงจรอุบาทก่อนประชาชนหันไปเพื่อเงินกู้นอกระบบนายกรจาติกวณิชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางการดีเลียวไพโรธสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคและนายตรีรัตน์สิริจันทรโอภาสรีดทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นายกรกล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มคนตัวเล็กที่ต้องหยุดประกอบอาชีพต่อเนื่องหลายวันเสียโอกาสทำมาหากินเงินไม่เหลือไม่มีเงินเข้ากระเป๋าขณะที่ทรัพย์สินและอุปกรณ์ทำมาหากินก็ได้รับความเสียหายการจะกลับมาค้าขายเปิดร้านใหม่ก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้นแต่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนด้วยตัวเองสิ่งที่อยากจะขอร้องรัฐบาลคือเร่งออกมาตรการวันนี้โดยเฉพาะธนาคารออมสินที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนวันนี้ประชาชนรอไม่ได้หากประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้ก็จะกลับไปสู่วงจรการเป็นลูกหนี้นอกระบบซึ่งเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อน้ำท่วมปี 2554อยากให้รัฐบาลพิจารณาปล่อยวงเงินสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทระยะเวลา2ปีให้ประชาชนที่อยู่ในเขตและโซนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดภาษีขออภัยค่ะโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดดอกเบี้ยที่เหลืออัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีเพื่อให้มีเงินทุนสำหรับเริ่มต้นประกอบอาชีพอีกครั้งในวินแจ้งวันเกิดครบรอบ68ปีขอใช้เวลาส่วนตัวและทำบุญร่วมครอบครัวFacebook ลุงเนวินโพสต์ข้อความแจ้งว่าในวันที่4ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดนายเนวินชิดชอบครบรอบ68ปีนายเนวินและครอบครัวขอเวลาส่วนตัวทำบุญที่บุรีรัมย์คาสเซิลงดรับดอกไม้และของขวัญทุกชนิดพร้อมระบุว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมทำบุญสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ท่านี้ก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยแจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินของสื่อมวลชนในวันที่3-4ตุลาคมเพราะมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากยังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: วนะครับลูกพี่ครับถ้าได้ยินเสียงเฮียแล้วนะก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้มีศิลปินคนโปรดนะครับแม่สายเซิงสายจวดนะครับนะตอนนี้เขาจะเป็นทูตวัฒนธรรมแล้วนะครับโอ้โหร้องเพลงนี่แบบโดนใจลูกพี่หลายท่านเหลือเกินนะครับใครที่ได้ยินเสียงผมแล้วนะก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95 FC รีบเข้ามาส่องกันนะครับใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่แฝด OA ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตครับใกล้ไมค์นิดนึงครับ
2: เดี๋ยวพี่หมีครับ
0: ให้ทั้งสองท่านทักทายหน่อยใครเป็น O ใครเป็น A บอกแฟนๆด้วยครับพี
1: ่สวัสดีครับ O ครับ
3: สวัสดีครับ A ครับคู่แฝด OA ครับ
0: ครับครับผม
2: เจ้าเก่าเจ้าเดิมมาแล้วครับ
0: ครับผมโอ้โหยินดีต้อนรับมากๆเลย
1: ครับ
0: ผมดูในคลิปพี่ขับรถตั้งใจเพื่อจะมาสัมภาษณ์วันนี้โดยเฉพาะ
1: ครับผม
0: พี่ตื่นแล้วนะครับ
1: ตื่นแล้วครับผม
0: ยังดูลอยๆนิดนึงเอานี้เราขับรถมาจากไหนบอกแฟนๆนิดนึงครับว่าเราตั้งใจมามากเลย
1: มาจากจังหวัดอุดรธานีครับ
0: โอ้ขับมาเลยนะครับ
1: ครับผม
0: กี่ชั่วโมงครับพี
1: ่8ครับไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมง
1: 10
0: เอาไปแล้ว10เอามา
1: 10แล้ว
2: ฝนตกด้วยเนาะ
1: ฝนตก
0: ฝนตกด้วย
1: ครับ
0: ตกลง10นะ
1: ครับ
0: 10นะไหวๆนะพี่นะวันนี้ยุงดูปลื้มนิดๆหยอกนะครับวันนี้เราเพิ่งเปิดไปนะครับนะอีสานเมืองมวดโอ้โหเพลงนี้กระแสมามากเลยนี่ FC ขอมาด้วยบอกถ้า OA มาขอเพลงนี้เลยละกันนะฮะแบบผมดูเวลาแล้วก็โอเคจัดไปนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพลงนี้ตอนนี้33ล้านวิวแล้ว
1: ครับผม
0: รู้สึกไงบ้างครับพี่ตอนนี
1: ้เรียกว่าเกินความคาดหมายเกินความคาดหวังจริงๆนะครับกับงานเพลงอีสานเมืองม่วนซึ่งมันเป็นเพลงเก่ามากแล้วเอามานำเอามารีเทิร์นใหม
0: ่ครับ
1: ไม่คิดว่าจะแฟนเพลงจะตอบรับได้มากขนาดนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างนึงเนี่ยมันเบรกเนื้อหาบุ้งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
0: จังหวัดแบบโอ้โหฟังแล้วแบบเรารู้เลยว่ามีจังหวัดไหนจังหวัดไหนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างผลประกอบการนะครับพวกฮักสาวลูกติดเงี้ย3ล้านวิว
1: ครับ
0: ทําเป็นเล่นไปแบบผมเห็นพี่โปรโมทโอ้โหคนแบบชอบมากเลย
1: ครับผม
0: นะครับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับแฟนๆช่วยบอกนิดนึง
1: จริงๆแล้วเนี่ยไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้นะครับซึ่งความคิดของตัวเองฮักสาวลูกติดสาวลูกติดใครจะชอบสาวลูกติดวะคิดในใจใช่มั้ยครับ
3: แต่สมัยนี้ลูกติดเยอะครับ
0: แต่สมัยนี้สาวๆเขาดูแลตัวเองดีนะ
1: ใช่ครับ
0: เป๊ะมากนะ
1: ใช่ครับถึงเขาจะมีลูกติดแต่หุ่นเขายังเป๊ะปัง
0: ยังสวยอยู่เลย
1: ใช่ครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงนี้แหละครับ
0: ครับ
1: ทำให้แฟนเพลงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
0: โอ้ดีมากช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี่โอพี่เอเล่าให้แฟนๆฟังหน่อย
1: ช่วงนี้ก็
0: งานเยอะมากเลย
1: ทำทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลัง
0: ครับ
1: นะครับท
3: ำข้างด้วย
0: เอาเบื้องหน้าเบื้องหลังก็พ
1: อก็ทำหลายอย่างครับทำหลายอย่างครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น
3: สินค้าคู่แฝด
1: สินค้าคู่แฝดนะครับเป็นน้ำปลาคู่แฝดแซ่บนัว
0: ครับ
1: แล้วก็
3: แจ่วบอง
1: คู่แฝดโอเอมีสองสูตร
0: มีสองสูตรแล้ว
1: ครับมีสูตรดั้งเดิมนะครับ
3: แมงดา
1: อันนี้ดั้งใหม
0: ่อันนี้ดั้งใหม่มีรสชาติออริจินอล
1: ใช่ครับแล้วก็มีสูตรแมงดา
0: ครับ
1: แล้วก็ขอบคุณที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีขายดีมากๆนะครับแฟนคลับแฟนเพลงสั่งซื้อกัน
0: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าเราอยากจะได้แบบพวกน้ำพริกของ OA นี่ติดต่อที่ไหนได้บ้างครับ
1: ไปที่
3: คู่แฝดได้เลย
0: ก็คือเข้าไปที่แฝดเพจคู่แฝด OA ได้เลย
1: ครับ
0: โอ้ตัวนี้ทำหลายอย่างมากเลยนะ
1: ครับแล้วก็มีปลาแห้งด้วย
0: โอ้มีปลาแห้งด้วย
1: ปลาแห้งที่อร่อยที่สุดในโลก
0: มีหมกกบด้วยไหม
3: หมกกบ
1: มี
0: หมกเดี๋ยวต้องต่อไป
3: ต้องเป็นทำหมกกบแห้งคร
0: ับ นี่คุยเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเนี่ย
1: เราก็ทำเขาพูดไปด้วยนะครับทำเพลงด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีโปรเจกต์ของลูกสาวน้องแก้มนะครับผมคือเขาแบบคือ
3: เขาแบบ
1: น้อยใจน้อยนิดนึงพ่อทำคนอื่นได้แต่ไม่เคยทำให้ลูกสักที
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ก10ขวบพูดงี้เหรอ
1: ครับผม
0: คือพ่อเนี่ยปั้นคนอื่นพ่อไม่มาปั้นหนูเลย
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ย
1: พ่อทำแต่คนอื่น
0: อ
1: ะแก้มเป็นปีแล้วเนี่ยได้เนื้อมาเป็นปีแล้วเนี่ย
0: เด็ก
1: เป
0: ็นปีแล้วเนี่ยเด็กสิบขวบ
1: ก็เลยถึงเวลาแล้วหน้าหนาวนี้พ่อทำให้แก้มแน่นอน
0: ก็เลย
1: เสร็จแล้วมิกเพิ่งมิกเสร็จวันเนี้ย
0: โอ้นะครับ
1: เป็นแนวบีชป๊อป
0: ครับคือมีจังหวะนิดนึงนะครับคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงจะได้ฟังจากน้องแก้มผลงานที่เมื่อไหร่พ่อจะทำให้หนูสักที
1: ส่งให้แล้วครับ
0: ส่งแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวรอเจาะคิวฮิตกัน

0: เลยแบบดูแลศิลปินด้วยนะแบบโอ้โหช่วงนี้แบบถือว่างานค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ก็ยังมีเพลงใหม่มาฝากเราด้วย
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้มีเพลงอะไรเอามาฝากกันครับพี่โอพี่เอครับ
1: ทางสายใหม่ครับ
0: ทางสายใหม
2: ่ทางสายเก่าไปไม่ได
1: ้ทำไมฮะ
2: น้ำท่วม
0: น้ำ
2: ท่ว
0: มเดี๋ยวคนไหนที่ชอบแต่งตัวเป็นเจ้าแต๋วคนในติ๊กต็อกเขาชอบเป็นสายแต๋ว
1: เชื่อไหมครับพี่หมีทุกคนเชื่อไหมครับ
0: จาก
1: คอมเมนต์ที่เข้ามาแต่ละคอมเมนต์เน
0: ี่
1: ยเราเปลี่ยนอีลีบ
0: อเอาไม่
1: ทันใช่ไหม
0: เอาไม่ทันแล้ว
1: ใช่ไหมอย่างเงี้ยเอาไม่ทันแล้วเอาไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเง
0: ี้
1: ยครับคือผมต้องออกมาแก้ข่าวพอแก้ข่าวไปแก้ข่าวมาครับแล้วก็มีเพลงสวนมาเขาเต้นลื้อๆเข้ามาข้างหลังแบบก็แก้ข่าวไม่ได้ทีก็ตอบ
0: บอกแฟนๆไปเลยว่าก็เป็นนะครับผม
2: ผมก็ไม่เคยบอกว่าผมเป็นผู้ชายครับ
0: เขา
2: ไม่เป็น
0: มันเป็นคอนเทนต
2: ์คอนเทนต์ครับคอนเทนต์
0: แต่มันฮามากเลยนะ
2: ครับ
0: เออแบบแฟนๆชอบมากเลยนะไอ้มุกกระเถยอะไรเงี้ย
1: แต่ละคลิปแตกแสนแตกล้าน
0: เพราะคนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออผมชอบผมดูน่ารักมากเลยนะทีนี้เรามาพูดถึงเพลงซิงเกิลใหม
1: ่
0: ของเรานะฮะที่เห็นบอกว่ามันเคยโด่งดังมากในสมัยก่อนทางสายใหม
1: ่
0: เพลงนี้พูดถึงอะไรครับ
1: พูดถึงเรื่องราวความรักที่เรารักกันมาเส้นทางสายนี้เราเดินร่วม
2: ลำบากทุกยากมาด้วยกัน
1: ใช่ครับ
2: ทั้งสุขทั้งทุกข์มาด้วยกันตลอด
0: ครับ
1: แล้วทีนี้มันก็เจออุปสรรคแน่นอนแหละทุกชีวิตทุกคู่มันก็ต้องเจออุปสรรคแน่นอนแต่ใครจะทนได้เนี่ยแหละแล้วผู้หญิงเขาทนไม่ได้เขาต้องเลือกทางสายใหม่ที่มันดูแล้วแบบลื่นกว่านี
0: ้คือ
2: พาเขาไปได้
0: ชีวิตสบายกว่านี้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ลำบาก
1: ใช่
0: นะครับเราจะได้เห็น MV เพลงนี้ไหมพี
1: ่เห็นครับ
0: ได้เห็นใช่ไหม
1: ครับ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราเข้าไปดูอ่ะมันเป็นแสดงสด
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งสนุกมากแบบเล่นหูแบบใส่ยับเต้นแบบเซิร์ฟคือทางสายใหม่ถ้าฟังข้างนอกเราคิดว่าเป็นเพลงแบบช้าๆอกหักซึ้งๆ ICU ไม้อ่อยไฟไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับโอ้โหโจ๊ะมากเลยนะครับคือเพลงนี้เอากลับมาร้องใหม่เนี่ยเราก็ต้องแบบเขาเรียกไปดึงอารมณ์กลับมา
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพลงนี้ร้องยากไหม
1: ลอง
0: อ
1: ัดใหม่ลูกไฟขึ้นให้มันมากกว่าเดิม
0: ครับ
1: ถามว่ายากไหมครับมันยากตรงที่ว่าเราเพิ่มบีทขึ้นนะครับเมื่อก่อนมันบีทมันช้าหน่อยครับ
0: ครับ
1: แล้วแสดงสดมันก็คืออีกมุมอีกอารมณ์นึงอีกฟิลนึงของแสดงสดแต่มาร้องในห้องอัดเนี่ย
0: มันคนละเรื่องกันเลยนะ
1: คนละเรื่องครับเพิ่มบีทขึ้นแล้วก็เพิ่มอารมณ์ฟิลเข้าไปแล้วก็การเกิดอะไรให้มันดูเหมือนเป็นมาสเตอร์มากขึ้น
0: ครับเอาสั้นหน่อย
2: ฮะเพิ่มบีทขึ้นทุกอย่างเพิ่มขึ้นอายุก็เพิ่มขึ้นด้วย
0: ความเก่าเขาเรียกความเก่าความเก่าเพิ่มขึ้นและแล้วพอมันปรับขึ้นมาเนี่ยเราเข้าห้องอัดมันร้องยากกว่าเดิมไหมมันต้องงับคำให้มันเร็วกว่าเดิมคมกว่าเดิมไหม
1: ไม่ยากครับเพราะว่ามันคือทางเราอยู่แล้ว
0: เราร้องมานานแล้ว
1: เราแค่ปั้นคำให้มันกระชับขึ้นให้มันกระชับจากที่บีทมันช้าใช่ไหมครับจากเร็วขึ้นก็ปั้นคำกระชับขึ้นร้องให้ตรงจังหวะมากขึ้นมันสนุก
2: สับขึ้นสับคำเลย
0: ผมอยากรู้ครับคือปกติเขาจะเข้าอัดบางทีอัดเป็นท่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ แต่เราเพลงนี้มันอยู่กับเรามานานมากเลยเราอัดคู่แล้วเราร้องทีเดียวตุ้มเดียวจบเลยไหมหรือว่า
1: ชั่วโมงครับเวลาที
0: ่มาถึงร้องคู่เลยไหมเราใส่จบเลยไหม
2: คือเราได้เปรียบตรงที่ว่าเราแบ่งกันร้องคร
0: ับ
1: ใช่แบ่งกัน
2: คนละท่อนคนละท่อนเลยง่ายดีครับ
1: ง่ายดีครับไม่ถึงชั่วโมงเสร็จครับ
0: ไม่เหนื่อย
1: ไม่เหน
0: ื่
1: อย
0: นะครับแล้วช่วงแบ่งท่อนงงไหมแบบไอ้คุณ A คุณ B คุณ A คุณ B คุณ A คุณ B งงไหม
1: ไม่งงครับผมจะเป็นคนแบ่งในพาร์ทนี้ของผมนะพาร์ทนี้เองนะนะครับเวลาที่ร้องจะเวลาที่จะเชื่อมกันในแต่ละท่อนนะครับผมก็จะมา A ร้องให้เลยมาหน่อยนึงนะผมจะสวนเข้าอย่างเงี้ยเราจะทำงานกันแบบนี
2: ้แต่ก่อนที่เราจะปัดเนี่ยเราจึงท่องให้หมดทุกให้หมดเพลงเลยครับ
1: คือต้องจำเนื้อให้หมดเพลง
0: ก็คือจำเนื้อเพลงขึ้นใจก่อนแล้วก็คืออารมณ์เพลงก็ไปใส่กันตรงหน้างาน
1: ครับ
0: อะไรคือจุดที่ยากที่สุดครับของเพลงนี
1: ้เพลงนี้เลยครับ
0: ครับ
1: เกิน
0: นี่ระดับ OA แล้วนะ
1: มันต้อง
0: เกินมาเกือบทุกเพลงแล้วพี่
1: ใช่ครับต้องเกินให้เป๊ะกับ
0: ช่
1: องจังหวะที่เขาล็อกมา
0: คร
1: ับแล้วไกด์ไปยังไงแล้วก็เกินให้อยู่ในสโคปนั้นนะครับ
0: ไม่งั้นมันเพี้ยนเลยใช่ไหมเปิดมันนิดเดียวแบบ
2: เพี้ยนเลย
1: เสียงแซกเสียงแคนเสียงพินเสียงคอร์ดอะไรมันจะดุ้มดำไปกับเสียงตัวโน้ตที่เราเกิดออกมาที่เราลองไกด์ไปตอนแรกใช่ไหมครับ เราต้องร้องให้จับไกด์ตัวนั้นแล้วก็มาฟังให
0: ้
1: บ่อยๆพอฉ่ำแล้วปุ๊บเราจับทางแล้วเราไม่ต้อง
0: คือเราจังหวะมันเข้ามาแล้วเราก็สามารถไปได้เลย
2: สัตว์สมาชิกไปเลย
0: ครับงั้นผมขออนุญาตให้ลองเกริ่นนะครับแล้วก็แบบร้องสดจนถึงฮุกเลยได้ไหมครับให้แฟนๆได้ฟังได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ตื่นแล้วนะพี
2: ่ตื่นแล้วครับ
0: โอเคนะครับไวๆนะพี่นะ
2: ไว
0: เอาขอเสียงปรบมือหน่อย

0: ทั้งดีสดใสเจ้าห่างไล่นอลืมอายนอลืมอายนอลืมอายเออเออเออเออเออเออ
1: นี่ครับอ้าวพี่ไม่ร้องเลยเลยเหรอ
0: ทางสายไหมที่น้องไปเลือกเดิน

0: ปีมาพบเส้นทางแยกสี่เจ้ากลับมีหัวใจหลายดวง
1: เอาไปฟังมาสเตอร์ตัวสุด
2: ขอบคุณครับ
3: คือมันมากแบบโอ้นี่แบบขนาดแบบมาร้องแบบสดๆแบบไม่มีดนตรีนะแบบมันมากนะฮะผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชาวคณะน่าจะชอบกัน MV อยากจะให้พูดหน่อยว่าอีกนานไหมครับแฟนๆจะได้เห็น MV เพลงนี้ครับ
1: ออกพรรษานี้ได้ดูกันแน่นอนครับ
3: ครับ
1: ออกพรรษานี้ได้ดูกันแน่นอนออ
0: กพรรษาวันไหนวะ
1: เอ้าดูปฏิทินมั้ยเนี่ยบอกแล้วยังไม่ตื่นกัน
3: พี่บอกออกพรรษานะครับเดี๋ยวได้ดูแน่นอน
1: ครับ
3: นะครับเอาท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราให้ฝากผลงานเพลงนะครับแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะย้ำอีกทีหนึ่งนะติดต่อเบอร์โทรอะไรเรื่องของคิวงานนะครับเชิญเลยครับ
1: ครับก็ขอบคุณที่ติดตามคู่แฟดเอนะครับผมสังกัดค่ายไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็อยากให้แฟนๆติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าสังกัดค่ายไรวินนี้ก็ไม่ใช่แค่คู่แฟดเอนะครับผมมาวันนี้ฝากผลงานเพลงทางสายใหม่นะครับคู่แฟดเอครับแล้วก็ไอ้บังคีสีอุดรสีบอจง
0: สีบอจง
1: สีบอจงแล้วก็จะมีเจนใหม่ๆน้องแก้มปวีธิดาและก็น้องโนเอลนภัทรนะครับร้องฟิตกันนะครับผลงานเพลงบ่อาจสิลืมเป็นแนวเจนใหม่ๆก็เรียกว่าแนวบีชป๊อปนะครับฝากแฟนๆติดตามรวมไปถึงนะครับคิวงานนะครับคิวงานติดตามทางเพจคู่แฟดเอได้นะครับหรือเบอร์โทร0826456646รวมไปถึงวันนี้นะครับได้นำผลิตภัณฑ์ของคู่แฟดเอมาด้วยนะครับผมนะสินค้าของแฟดเอ
3: นะครับมันต้องโชว์หน่อยขายของหน่อยขายของหน่อย
1: นี่นะครับจุกๆเลยนะครับผม
3: น้ำปลาครับ
1: น้ำปลาคู่แฟดแซ่บนัวนะครับ
3: ครับผม
1: อร่อยถึงใจใครๆก็ชอบ
0: ทำไปทั้งจุกกันไหม
1: ฮะ
0: ทำไปทั้งจุกไหม
3: ยังไงครับ
0: จุก
3: กระทุงท้องจุกเลย
1: นะครับน้ำปลาค
3: ู่แฟดมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: แฟดแซ่บนัว
3: มาขาย
1: มารวมไปถึงนะครับ
0: จะบองจะบอง
1: จะบองสองสูตรนะครับอันนี้
0: มีสูตรแมงดาครับ
1: ตั้งใหม่ครับอันนี้ดังเดิม
0: โอ้ดังเดิมสูตรแมงดา
3: สูตรหลายสูตรหลายสูตรหลายสูตรครับผม
1: สูตรแมงดา
3: อันนี้ดังเดิม
1: อันนี้ดังเดิม
3: อันนี้ดังใหม
0: ่อันนี้ดังใหม
1: ่ดังใหม่ครับ
3: สูตรใหม่สูตรเดิม
1: ออริจินอลนะครับผมสูตรต้นตำรับก็คือสีเขียวอ
3: ันนี้ต้นตำรับสีเขียว
1: ยาสีแยก
0: แมงดาสีแดง
1: ครับแยกสีแยกสูตรให้ชัดเจนนะครับผมฝากทีมงานให้ไปลิ้มรสอย่างอร่อยอร่อยนะครับมาเอา
0: สั่งได้นะครับผมสั่งได้นะครับ
1: สั่งได้นะครับสั่งได้นะครับหยิบยังไงหยิบยังไงหยิบยังไงเน
3: ี่ยพี่อย่าเพิ่งตีกัน
1: ไม่ให้เหมือนเดิมหยิบยังไงไม่ให้เหมือนเดิมเนี่ย
3: แล้วใส่ไม่เหมือนเดิมด้วยนะ
0: อันนี้จบแล้วครับ
3: จบแล้วครับ
1: น
3: ี่
1: เอามาฝาก
3: นะครับ
1: ขอบคุณงานนะครับ
3: โอ้ยินดีมากมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ที่ยังอยู่เคียงข้างพวกเราตลอด
3: โอ้ยินดีมากมากเลยก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่าเรายังเปิดเพลงของผู้แฝดโอเอตลอดเวลาพวกไม้ออยไฟนะครับแล้วก็รู้ตนสายตาคือเพลงเก่าๆคือเรายังเปิดอยู่เลยครับพี่เพลงเหล่านี้คือยังอยู่ในใจแฟนๆตลอดนะครับแสนห้าค่าพี่อะไรเงี้ยแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับก็ยังรอผลงานใหม่ๆอยู่เสมอนะครับก็ใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับนะที่เราพูดมาเนี่ยก็คือเข้าไปที่แฟนเพจคู่แฟด OA ติดต่องานก็ที่เพจได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับ
3: คู่แฟด OA วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับคู่แฟด OA นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำบิ๊กไซส์ขออภัยครับขอบคุณยำยำอัพไซส์นะครับอิ่มอร่อยนะฮะเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซส์ให้อร่อยเกินครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซส์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซส์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีพ่อจ๋าแม่จ๋าแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีนะคะกับชื่อใหม่เพลงนี้วอลลุ่มฝากรับ40ล้านวิวมอบเป็นพิเศษกับพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้สุขสันต์วันแรงงานแห่งชาตินะคะพี่น้องชาวบางบ่อสมุทรปราการรับฟังกับวอลลุ่มฝากรักค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าชูมือหน่อยเร็วอ่ะ I love you หน่อย

0: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผ่านไปนะครับนะวอลลมฝากรักนะจากแนนซี่ท็อปไลน์นะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในวันแรงงานแห่งชาตินะฮะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อนั่นเองนะครับยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาจ้องตากันนะครับนะทักทายพี่ขวัญเรือนเสี่ยเปียกนะครับพี่ละอายพี่นภาเพ็ญนะครับพี่ทศพลพี่จ่องพี่วงจันทร์พี่ละอายพี่ประเพ็ญนะครับพี่ประคองนะครับมีพี่เรือนเจริญนะครับนะชาวคณะของเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเอามาลูกพี่มาตอบคำถามกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนนี้นะครับคือสถานที่อะไรนะครับเอาเบิ้งนี่คือสถานที่อะไรนะครับนะถ้าพร้อมแล้วก็ตอบเลยนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ว้าวๆๆๆว้าวๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ซ้ำทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยหมีคณัตชัย
1: กลับมาแล้วนะครับลูกพี่ฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับแหมก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของภัยธรรมชาติที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวนะครับนะหรือว่าน้ำท่วมนะครับนะมันสามารถเกิดได้ตลอดเวลานะครับแล้วยิ่งถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะครับเรามีชาวคณะที่ต้องดูแลเนี่ยนะครับเราก็ควรจะวางแผนไว้สักหน่อยนึงนะครับว่าถ้าเกิดวันใดวันนึงเนี่ยเราปุ๊บปั๊บรับโชคเนี่ยชาวคณะจะอยู่ยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะฮะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะฮะถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำครับก็ต้องบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับอะไรที่เราไม่เข้าใจนะครับหรือคำถามไหนที่เราสงสัยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยเกี่ยวกับกรมธรรม์ถามเลยครับพี่ๆปู่เสือรออยู่ที่เบอร์นี้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ
0: โอ้ปัจจัยละ

0: แม่สองเพลงนะครับใสๆวัยรุ่นชอบนะครับคิดถึงจังนะฮะจากออยอารยานะครับแล้วก็มีกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับลูกพี่ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเป็นพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายส่งกันบ้านได้ที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: มาเดี๋ยวผมบอกเบอร์ช้าๆนะครับลูกพี่ก็กดเข้ามาเลยนะครับหรือใครที่นานๆจะได้คุยกันสักทีหนึ่งนะครับเบอร์นี้นะจ๊ะ022481366จ้าชั่วโมงนี้นะครับเพื่อชีวิตนะครับเลิกงานจากเคียสนะฮะหยุดท้อจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคืนป่าสักเพิ่มระบายพรุ่งนี้อีกวันแต่แนวโน้มน้ำไหลเข้าลดลงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ว่าเมื่อเวลา 6:00 น.มีปริมาณน้ำในอ่าง 962.07 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 110.39% ของระดับเก็บกักมีน้ำไหลเข้าอ่าง 471.66 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตามแผนในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.จะเพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ43ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแม้ปริมาณน้ำในอ่างยังเกินระดับเก็บกักแต่กรมชลประทานระบุว่าแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงโดยจะปรับการระบายให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าและสถานการณ์ฝนเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมและรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานประเมินว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงให้เฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโผเอนและปากท่ารังคำแหงเสียหายกว่า200ล้านหนักสุดในรอบ4ทศวรรษยืนยันเปิดเรียนและสอบไล่ได้ตามกำหนดเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงภายหลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมหนักมาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยบางจุดมีระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรและมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องจนถึงวันที่1ตุลาคมรวมกว่า6วันล่าสุดระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยลดลงจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่และบุคลากรจึงเร่งเข้าทำความสะอาดพื้นที่พร้อมสำรวจความเสียหายของอาคารอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วจากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีอาคารทั้งหมด65อาคารพบว่ามากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำหรับความเสียหายอาจสูงถึง200ล้านบาทหรือไม่นั้นเนื่องจากขณะประเมินครั้งแรกยังมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำและไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จึงนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องเผชิญในรอบกว่า4ทศวรรษอย่างไรก็ตามยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ส่วนการสอบปลายภาคซึ่งจะมีกำหนดวันที่14ถึง28ตุลาคมนี้ยังคงดำเนินการได้ตามกำหนดเดิมโดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมพื้นที่และแผนรองรับไว้แล้วเพื่อให้การสอบของนักศึกษาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องเลื่อนออกไปตำรวจลงพื้นที่จุดเกิดเหตุป่วนใต้จังหวัดนราธิวาสความคืบหน้าคนร้ายวางระเบิดปั๊มพีทีตากใบล่าสุดพันตำรวจเอกดีเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบีทีสาขาตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบบริเวณทางเข้าปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและบริเวณคูระบายน้ำริมถนนเจ้าหน้าที่พบซากและเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น 100cc ไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนตกกระจายเกลื่อนบริเวณแรงระเบิดยังส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน4หัว สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเป็นการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยมีความเชื่อมโยงกับกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาไอซ์จำนวน600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาท
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกขังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่หมี
4: ครับผมพี่นุยตอนนี้
5: คุยกันนานเลย
4: สถานการณ์เป็นไงบ้างครับพี
5: ่ตอนนี้กำลังอยู่แถวราชพฤกษ์บางใหญ่คร
4: ับ ครับเป็นไงบ้างครึ้มครึ้มไหมพี่วันนี
5: ้มืดตื้อเลยครับ
4: โอ้นี่พราม9นี่ก็ลงแล้วเนี่ยเพิ่งลงปล่อยๆเนี่ยครึ้มมาก
5: กำลังจะถามอยู่ว่าในกรุงเทพเป็นไงบ้าง
4: โอ้โหวันนี้น่าจะฉ่ำครับดูทรงนี่แบบครึ้มมืดมากเลยพี
5: ่
4: ครับ
5: เป็นไรวันศุกร์แห่งชาติอีกแล้ว
4: ครับ
5: ครบรอบหนึ่งอาทิตย์พอดี
4: ชอบมากครบรอบหนึ่งอาทิตย์โอ้
5: จะเหมาะเจาะขนาดนั้น
4: ครับผมแล้ววันนี้พี่หนุ่ยนี่ต้องไปกี่ที่ครับพี
5: ่กำลังกลับครับตอนนี้กำลังจะกลับสมุทรปราการ
4: อ๋อก็คือเข้าออฟฟิศแล้วพักผ่อนเลยใช่ไหมครับพี่
5: ก็รอเลิกงาน 5:30 นเลยครับ
4: โอเคแล้วตอนนี้คือถ้าไม่ได้ออกไปลุยก็ถือว่าโอเคนะพี่หนุ่ยนะ
5: ใช่ครับน่าจะเจอฝนข้างหน้าแน่เลยเพราะว่าดูแล้ว
4: ก็ค่อยๆมาค่อยๆมา
5: สบายดีไหม
4: ก็ตามอัตภาพครับพี่
5: โดนน้ำไหมครับ
4: โดนฝนมากกว่าพี่ช่วงนี้ครับผม
5: ดูแลสุขภาพครับ
4: โอ้ครับผมเช่นกันนะพี่หนุ่ยนะ
5: ได้ครับ
4: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพี่หนุ่ยช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ได้ครับ
4: ครับผมเดี๋ยวผมพูดนำทางให้นะ
5: ได้อ่ะ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอ่าฮ่า
5: และไอยราอ่าฮ่าร
4: สชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอ่าฮ่า
5: ไอยราอ่าฮ่า
4: เป๊ะเลยครับผมวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
5: ่เอาคำเอยของมนัสสัตว์ครับ
4: พี่ยุ้ยได้เลยครับพี่นะฮะมอบให้ใครใครไหมครับ
5: แฟน FM95ทุกคนครับที่ฟังอยู่
4: ได้เลยครับวันนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะพี่หนุ่ยนะ
5: ครับ
4: ครับผม
5: คร
4: ับผมสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ

0: สี่เพลงนะครับชื่อชุดว่าคนธรรมดาที่พร้อมรักเธอนะครับโรแมนติกมากนะครับเต็มใจให้นะครับพี่สุบุญเลี้ยงนะครับมีผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยนะครับเด็กคิตตี้นะครับมียายใจคนจนพี่ไม้พี่รมพรนะฮะแล้วก็คำเอยพี่ยุ้ยมานศักดิ์นะครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะฮะน้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการออมเงินกันบ้างนะครับการเก็บเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้จ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคือช้อปปิ้งเพลินว่างั้นเถอะนะครับนะจนต่อไปเนี่ยพอเงินหมดปุ๊บเนี่ยโอ้เราลำบากเลยนะครับเพราะต่อไปใครจะมาดูแลเราครับเมื่อเราอายุมากนะครับถ้าเราไม่พูดแบบโลกสวยเลยนะครับว่าจะมีลูกคอยให้เงินนะครับมีครอบครัวคอยดูแลนะครับนะเพราะทุกอย่างตอนนี้ทุกคนก็เหนื่อยกันหมดนะฮะผมก็เลยแนะนำครับว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างนะครับนะเพื่อคนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเก็บเงินของตัวคุณเองด้วยนะครับผมแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้

0: ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะจ๊ะลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2นะฮะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับนี่แหละครับเงินเก็บของเรานะครับสูงถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำบ้างครับบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะจ๊ะเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะจ๊ะโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเอารับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับกรมธรรม์ข้อไหนไม่เข้าใจนะครับหรือว่าตรงไหนที่ฟังแล้วสงสัยกดไปถามลูกพี่ได้เลยครับ022014364ย้ำ022014364จ้าจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหโจ๊ะมากเลยนะครับนะผิดหวังซ้ำเท่านะครับเรียกว่าเท่าจนทอนะครับชอบก็นะชอบนะครับแก๊งเรานี่ชอบมากนะครับผมเอาย้ำชื่อเพลงนะผิดหวังซ้ำเท่านะฮะอ่าพี่เอ๊ะพักดีระเบียบวัฒนศิลป์นะฮะท็อปไลน์นะฮะสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับอ่าพี่เฉลิมพลมาลคำนะแล้วก็เรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: งานจากไอแมนนะครับผมนะฮะนี่คือบุญผลาบ่อฮอดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะครับก็เป็นขวัญใจเสียเปียกนะครับเข้ามากรี๊ดเลยครับผมนะฮะแล้วก็มีอย่าใจกระจอกด้วยนะครับจากหนูเล็กกะกะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่19นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้นะครับคือสถานที่อะไรนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้องคือน้ำตกไนแองการาครับผมนะครับก็เป็นชายแดนสหรัฐกับแคนาดานะครับนะก็ขอบคุณข้อมูลจากไอสต็อกด้วยนะครับโอ้วันนี้ก็มีชาวคณะตอบถูกหลายท่านเลยนะครับนะมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่นิรมัยนะครับมีพี่ประคองมีพี่ละไอแล้วก็มีพี่หนูริงแล้วก็มีพี่จิตด้วยนะครับนะใครที่ตอบว่าน้ำตกนะแองการ่านะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยย่อยังไม่หมดครับลูกพี่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแล้วนะตอนนี้ไทยเชฟกลับมาแล้วใครที่ยังไม่เคยได้กิฟต์เซตเลยนะครับเห็นเพื่อนๆเขาได้กันนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายด่วนที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าเอากดเข้ามาจองสายเล่นเกมกันนะฮะแล้วก็ขอน้องเมย์จดรหัสเข้าเกมนะครับว่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เท่งกินไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอม
7: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคอ อาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
4: ไอ้เที่ยงกินไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
7: หอมเฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปี

0: ดและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา BCOED วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม BCOED ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา BCOED วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม BCOED ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: งานจากกูแคนนะครับแล้วก็ก้องห้วยไร่นะครับผมนี่คือแคนห้างนางฟ้านะครับโอ้ยฟังตอนนี้บรรยากาศดีดีนะครับผมอ้าวลูกพี่ครับผมช่วงหน้านะครับใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษนะครับในฐานะที่วันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติแล้วก็ฝนฉ่ำขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรฝนฉ่ำครับผมนะครับคืออะไรครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะให้ชาวคณะตอบได้ถึง2ครั้งด้วยกันนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตนะครับโอกาสมาแล้วนะครับวันนี้มีโปรนะต้องรีบกดเข้ามาจองสายเล่นเกมที่เบอร์นี้ด่วนครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมเลยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาผมย้ำนะฮะว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีโปรนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตโอกาสมาแล้วนะครับกดเบอร์นี้นะครับ022481366จ้าชั่วโมงนี้นะครับก็เลิกงานจากศักดาภัทรศรีมานะครับเพื่อเธอตลอดไปจ้ะ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ในวันที่โชค
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก
5: ขณะที่เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบอร์ดการบินไทยปลดชายเอี่ยมสิริพ้น CEO การบินไทยหลังถูกวิจารณ์บริหารงานล้มเหลวปมกระเป๋าตกค้างคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยประชุมนัดพิเศษโดยมีนายณวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ให้บริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากการบินไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้กระทบต่อการบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระแล้วทุบินล่าช้าอย่างมากนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้สัมภาษณ์ว่าบอร์ดการบินไทยมีมติพักงานตนและให้พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยอมรับว่ามีความรู้สึกจะถูกปลดมานานหลายเดือนแล้วพร้อมยอมรับการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมกับตนเองทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตแต่ย้ำว่าจะไม่โยนความผิดให้ลูกน้องพนักงานการบินไทยจะขอรับไว้เองอย่างไรก็ตามหลังให้สัมภาษณ์ในชายมีคราบน้ำตาพร้อมได้รับกำลังใจจากพนักงานการบินไทยที่เดินมาส่งขึ้นรถเกือบร้อยคนโดยพนักงานการบินไทยเปิดเผยว่าได้ชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักและให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งพร้อมเสียใจกับการปลดพ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้รองเลขาสทช.เผยปริมาณน้ำเหนือลดลงพร้อมเร่งระบายทุกลุ่มน้ำลงอ่าวไทยเตรียมรับฝน 11-13 ตุลาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลถึงมวลน้ำเหนือขณะที่เขื่อนหลักๆในลุ่มเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 70% เขื่อนสิริกิติ์ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 70-80% มีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เท่านั้นที่มีความจุเกินกว่า 100% แต่ยังมีช่องว่างอยู่อีก 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เหมือนสถานการณ์น้ำในปี 2554พร้อมย้ำว่าในส่วนของแม่น้ำปิงและลุ่มน้ำสแกกลังมีแนวโน้มลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างมีนัยยะสำคัญพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือลดลงทำให้น้ำที่ไหลมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาการระบายคงที่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นคงการระบายในระดับนี้ได้อีก 5-6 วันเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกใหม่ในช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้

0: กรณีน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุขณะนี้ได้มีการระบายอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในลำน้ำป่าสักโดยท้ายน้ำอยู่ที่จังหวัดสระบุรีจึงยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อลำน้ำและเมื่อมารวมกับคลองชัยนาทป่าสักก็จะรวมอยู่ที่540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมาอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการตรวจสอบล่าสุดตรงนี้จะไหลไปรวมที่บางปะอินบางไทรก่อนจะเข้ามายังจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีในปริมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจะวิ่งไปทางหนึ่งคืออำเภอผักไห่และตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาก่อนจะไหลต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีบกส.เผยรถร่วมกลับมาเดินรถตามปกติทุกเส้นทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและมีระดับน้ำลดลงส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติทุกเส้นทางหลังก่อนหน้านี้มีบางเส้นทางหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและไม่สามารถสัญจรได้ส่วนการเดินทางของผู้โดยสารพบว่ามีการใช้บริการรถโดยสารอย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีบางพื้นที่ฝนตกและน้ำท่วมเพื่อเฝ้าระวังและประเมินเส้นทางการเดินรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมเพื่อปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: สอบถามโทร02-201-4364

0: เปิดวงกันมาครับผมนี่คือชอบซักนะคะจากน้องต้นข้าวนะครับแล้วก็นี้แหละนะครับผมน้องใบเตยอาสยามนะครับเอาสองเพลงรัวๆ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาเลยครับแหมชั่วโมงนี้นี่ชาวคณะผมคึกมากเลยนะฮะตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับพี่ขาวดอนมาแล้วนะครับพี่หนูริงเสี่ยเปี๊ยกนะครับคุณยายพอเพียงนะครับนะเจเดซี่พี่เอพี่จรัสนะครับนะแล้วก็มีนะเดี๋ยวนะสติ๊กเกอร์รัวๆนะครับคุณยายพอเพียงนะครับพี่สุนิสาก็มาแล้วนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
2: เที่ยวคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเที่ยวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่หมี
0: ครับผมพี่โกศินนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับพี่
3: อยู่จุดทางรถมอเตอร์เวย์บางปะกงครับ
0: โอ้ตรงนี้แถวบางปะกงฝนไปหรือยังครับพี
3: ่ไม่มีเลยครับแดดระดับ10เลยครับ
0: โอ้ดีจังเลยโอ้แถวนั้นโล่งแบบฟ้าแจ้งเลยใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ครับ
0: อ้าวดีแล้ว
3: คร
0: ับผมแสดงว่าร้อน
3: ร้อนจัดเลยครับ
0: อ้าวได้ลุงพี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะวันนี้พี่โกศินโชคดีด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามีโปรตอบได้2ครั้งด้วยนะครับ
3: ครับ
0: พร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วผมขอรหัสเข้าเกมครับ
3: ไทยเชฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับ
0: ครับผมอ้าวกติกาของเราง่ายๆเลยนะครับแค่ให้พี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะฮะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับเอามาครับผมมาเขย่ากล่องเบาๆสวยๆนะครับมาเอามาครับผมลูกที่1คือสีแดงครับลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีเขียวนะครับนะวันนี้เป็นแดงเหลืองเขียวนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี
3: ่เอาสีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับ
3: ครับ
0: แทมทะละแลมแทมแทมแทมสีเหลืองได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่ครับลูกพี่ครับมีโอกาสอีก1ครั้งครับสีแดงหรือสีเขียวดีครับพี
3: ่สีแดงครับ
0: สีแดงนะครับ เทมทะละแลมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องสุดยอดขออนุญาตเฉลยสีเขียวนะครับนะฮะอ้าวนะครับนี่คือเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็ตอบมาแล้วนะฮะอ่ะวันนี้นะครับพี่โกศินเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะพี่นะ
3: คร
0: ับ ครับผมขอบคุณนะครับ
3: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับนะฮะมีโปรเนี่ยต้องรีบนะครับพี่นะเดาแค่ทีสองทีติดเลยนะครับผมนะฮะและที่สำคัญครับนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เที่ยวคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุน

0: ยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่
1: ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่

0: เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับดาวนะครับโอ้อยู่สูงอย่าอยู่สูงมากบางทีเอื้อมไม่ถึงนะครับผมนะครับโอ้น้ำเมนี่เข้ามากรี๊ดเลยนะครับไหมไทยนะครับจอมยุทธของเรานะครับดาวมีไว้เบิ่งมีดาวเหนือด้วยนะครับ3โทนนะครับในช่วงของ history นะก็ต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอามาครับผมเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของความไม่ประมาทกับชีวิตนะครับนี่อย่างที่เรารู้กันนะแถวพระราม9นี่ฝนตกอีกแล้วนะครับนะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางนะครับนะเรียกว่าไปทำงานหรือว่าไปส่งของเนี่ยก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับห้ามประมาทโดยเด็ดขาดนะครับนะยิ่งฝนตกเนี่ยถนนลื่นนะครับโอ้เราต้องระวังมากเลยช่วงนี้ก็เดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวฝนหยุดเนี่ยลูกพี่ของเราก็แบบมาแบบมาหยุดหยุดอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นคนที่เดินทางก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับนะแล้วยิ่งเราต้องเดินทางบ่อยในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันว่าฝนบางทีก็มาหนักมากเลยนะครับไม่ควรจะประมาทกับชีวิตฮะลูกพี่ครับผมแนะนำเลยฮะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับลูกพี่คือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะจ๊ะเดี๋ยวลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2

2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับนะเอาวิธีทำฮะต้องบอกเลยว่าวิธีทำก็ทำง่ายนะครับนะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะจ๊ะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งหนึ่งคือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะลองโทรไปถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะครับอะไรที่เราไม่เข้าใจอะไรที่เรายังสงสัยนะครับก็สามารถเข้าไปถามพี่ๆเขาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022014364ย้ำ022014364จ้า

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับลุงไม่ใช่ลิงนะครับจากลุงเข้มซันต้านะครับยังโจ๊ะเสมอมานะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเป็นงานจากน้องเน็กเนรุพลนะฟิชเชอริ่งกับน้องวันใหม่นะครับสิลืมเขาแล้วล่ะจ้าม
2: หานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: ขอบคุณด้วยนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีขอบคุณครับ
2: มหานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
1: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
10: ๆ Moodday on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
9: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322

0: ฮักสาวเสริมสวยนะครับจากพี่มนแคนแก่นคูนนะครับรวมถึงพ่อบักเบนจากพี่สนุกสิงห์มาศนะครับโอ้โหแป๊บเดียวเองนะครับเวลาก็หมดแล้วนะครับ
1: มหานครสุปริ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้มหานครซุปเปอร์ฮิตนะเป็นงานจากน้องกุ้งกับน็อตทอยนะครับงานวัดบ้านเราจ้ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับกับพระเอกมีลำนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกทม.เร่งกู้สะพานสูงลาดกระบังรับมือฝน 5-8 ตุลาคมพร้อมจัดการขยะน้ำท่วมเปิดระบบเยียวยาออนไลน์ภายในวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการเยียวยาประชาชนโดยคาดว่าช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกช่วงๆไม่ใช่ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงยังไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลหากสามารถเร่งพร่องน้ำในระบบคลองให้มีพื้นที่รองรับน้ำได้มากที่สุดขณะที่คลองสายหลัก4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษส่วนคลองลาดพร้าวมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการรับน้ำที่ระบายมาจากคลอง2จังหวัดปทุมธานีทางนี้กทม.ได้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนจาก10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งกู้คืนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนโดยรอบส่วนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังขณะนี้ติดตั้งท่อซิ่ง4ท่อแล้วสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกทม. อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดระบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมออนไลน์ภายในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ประชาชนทยอยเดินทางยื่นเอกสารเยียวยาน้ำท่วมบรรยากาศที่สำนักงานเขตบางกะปิภายหลังเปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารหลักฐานในการขอเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันแรกพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ายื่นเอกสารโดยเฉพาะช่วงบ่ายพบว่าประชาชนเดินทางมายื่นเอกสารหนาแน่นขึ้นนายอนุทัยสถานโยธินเล่าว่าบ้านอยู่ลาดพร้าว101แยก40ถูกน้ำท่วมระดับอกชั้น1ของตัวบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดรวมถึงรถยนต์เคลื่อนย้ายไม่ทันซึ่งเริ่มท่วมตั้งแต่กลางดึกวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาจึงตัดสินใจนำครอบครัวออกจากบ้านมาเช่าบ้านชั่วคราวเพราะลูกยังเล็กส่วนวันนี้เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานขอเยียวยามองว่าขั้นตอนการกรอกเอกสารยังมีความยุ่งยากต้องเขียนหลายใบซึ่งผู้สูงอายุอาจไม่สะดวกวันนี้เดินทางมาถึงสำนักงานเขตบางกะปิตั้งแต่11นาฬิกาแต่ยื่นเอกสารเสร็จสิ้นเวลา13นาฬิกาใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงเพราะเอกสารไม่ครบจึงต้องกลับไปปริ้นเอกสารและรูปถ่ายความเสียหายมายื่นประกอบส่วนเหตุผลที่เลือกเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานเขตแทนการยื่นผ่านระบบออนไลน์เพราะคิดว่าการยื่นที่สำนักงานเขตน่าจะไวกว่าและไม่รู้ว่าหากยื่นผ่านแอปพลิเคชันจะได้รับเงินเยียวยาตอนไหนบอร์ดกสทช.ตั้งสุภัทรนั่งประธานกสทช.

0: ช.แทนหมอสรณะชั่วคราวกรรมการกสทช.6คนได้แก่นายต่อพงษ์เสลานนท์รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุภัสสุพัชลาไสยพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไหลเจริญจัดการประชุมกสทช.นัดพิเศษที่สำนักงานกสทช.โดยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์เข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภัสเป็นประธานในการประชุมเฉพาะครั้งนี้ดร.สุภัสได้กล่าวภายหลังการประชุมว่ายังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาวาระงานค้างแต่เป็นวาระการบริหารจัดการเพื่อกำหนดแนวทางการประชุมครั้งต่อไปทั้งการจัดลำดับวาระวิธีการนำเรื่องเข้าพิจารณาและวันประชุมสำหรับหลักในการนำวาระเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกำหนดไว้3กลุ่มได้แก่เรื่องที่มีกรอบเวลาหรือเส้นตายเรื่องที่ค้างมานานและเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดลำดับงานที่ค้างอยู่ก่อนเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาครั้งต่อไปขณะเดียวกันที่ประชุมวางกรอบการประชุมในเดือนตุลาคมประมาณสัปดาห์ละ2วันและสามารถเพิ่มวันประชุมได้หากยังสะสางไม่ทันโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุภัสประเมินว่าภายในประมาณ1เดือนถึง 5-6 สัปดาห์น่าจะมีการลดวาระครั้งลงได้มากแม้จะยังไม่สามารถทำให้เหลือศูนย์ได้ทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

แบบนี้ด้วยนะฮะหลายพื้นที่ในขณะนี้ฝนกระหน่ำกันเลยนะฝั่งทางภาคตะวันออกยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยส่วนกรุงเทพปริมณฑลในขณะนี้ก็ยังคงมีแบบว่าฝนโปรยปรายกันอยู่บ้างบางพื้นที่นะฮะแต่หลายพื้นที่ก็เริ่มหยุดกันแล้วเมื่อช่วงบ่ายๆนี่บ่ายสองบ่ายสามกระหน่ำกันเลยใช่ไหมดูแลสุขภาพด้วยนะครับส่วนภูมิภาคอื่นๆก็มีน้องฝนถามหากันอยู่เนืองๆนะก็อยากเพิ่มเติมเพลงไหนครับบรรยากาศแบบนี้ท้ายฤดูหน้าฝนแบบนี้นะฮะก็บอกกล่าวเข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับก็อยากเพิ่มเติมเพลงไหนบอกกล่าวเข้ามาได้วันนี้วันศุกร์กันแล้วจะได้แบบว่าคลึกครื้นคลายความกังวลใจคลายเครียดกันสักหน่อยนะฮะก็สืบเนื่องมาจากหลายๆสถานการณ์ที่มันก็ต่อเนื่องกันมาเนาะหนึ่งสายหน้าไมค์ครับเพิ่มเติมกันได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366นะก็สวัสดีเพิ่มเติมทางไลฟ์สดก่อนแล้วกันวันนี้พี่สุนีครับบอกว่าอากาศร้อนมากแต่แอบหลบร้อนกันอยู่ทักทายชาวลูกทุ่งมหานครทุกท่านนะก็ตอนนี้ฟังจากอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชพี่ปูสาวบางกะปิทักทายด้วยเอ้ยนภาเพ็ญฝากเพลงออกพรรษาน้ำตาหล่นแอนอรดีพี่รุพินครับสาวเมืองคอนอีกท่านฝากเพลงชอบทำให้คนคิดถึงเนาะส่วนทางเชษฐพงษ์เจนีครับวันนี้แวะมาฝากเพลงยังคอยที่ซอยเดิมแล้วก็ฝากมอบให้ทางลุง935เสียเปียกกุ๊กกิ๊กคำมันไก่ลุงหนวดวินบุรีและทุกเสียงทุกสายบอกว่าโอ้นี่อยากจะให้น้องโอ๊ตมาที่ร้านเลยนี่เมื่อวาน6ใบเหนาะๆปัดอิจฉาจังเลยราศีจับจริงๆต้องยินดีด้วยนะเมื่อวาน701นะมาตอนนี้1สายกันก่อนนะครับ022481366

0: รักหวาวิสานใต้ครับงานจากเอื้อจินจินตลาผู้ลาภก็มอบให้พี่ยาพี่ตายอนุชด้วยนะบอกว่าอยากจะรำค่ะตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานถูกหวยแต่ก็อยากจะแบบว่ารำถวายพ่อปู่เหมือนกันเพราะแม่ดนจิตดนใจให้ซื้อตัวเลขได้ตัวตรงเลยทีเดียวนะสวัสดีไปถึงพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณด้วยครับผมมีพี่ต้นเคหะรามนะมีอริสาลาดกระบังป้ายาสมุทรปราการยายแสงบางนารวมไปถึงพี่เที่ยงปัตตานีด้วยนี่ก็ FC ด้อมพี่เป้าสายันสัญญาก็แวะมาฝากเพลง 2-3 ท่านแล้วนะนี่พี่เที่ยงฝากเพลงอยู่กับความผิดหวังแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านพี่ทองอินหรือเปล่าเมื่อสักครู่ผมอ่านชื่อเฟซไม่ทันฝากเพลงนางพรายเมื่อวานดองไปนะครับผมส่วนทาง SMS 4689400ก็แวะมาฝากเพลงแก้วรอรินของดากี้โอ้นี่มาแนวอีสานใต้นะต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่แต่ตอนนี้หนึ่งสายกำลังรอคอยกันอยู่แล้วนะครับผมกับช่วงของสายชิลฮิวใจครับ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: หนึ่งสายหน้าไม้หลุดไปแล้วเนาะขออภัยด้วยนะครับผมสื่อสารกันผิดพลาดนิดหนึ่งก็พอดีโทรไปแล้วก็สายหลุดไปนะสายชิวใจครับต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับซึ่งทางหลังใหม่ครับฝากเพลงพี่หนึ่ง BK Band มาเพราะพี่รักจริงครับส่วนท่านใดอยากพูดคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้กับน้องหลังไมค์ได้นะช่องทางการขอเพลงครับ02-248-1366ครับ02-248-1366

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เคยได้ยินกันบ้างหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะปกตินี่จะใส่หมวกนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย

0: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่มีเธอจะบอกรักใครครับเวอร์ชันบันทึกการแสดงสดจากมหกรรมตลอนฮิตทั่วไทย10หัวสะพานสิบหัวสนามบินเครือสหพัฒน์นะครับที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2549ก็มอบให้พี่ต้นเคหะรามด้วยนะที่แนะนำเข้ามาทางหลังใหม่ในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: คุณฟังครับช่วงเวลาแบบนี้นะฮะเศรษฐกิจที่มันก็ต้องโอ้พาพยุงกันอยู่เนาะหลากหลายเรื่องราวครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งน้ำท่วมแผ่นดินไหวหลายๆครอบครัวก็ต้องดิ้นรนกัดฟันสู้กันอยู่หารายได้เพิ่มเติมเพราะว่าบางทีบางครอบครัวก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินต่างๆทั้งนั้นแต่การวางแผนมันก็สำคัญจริงๆคุณฟังนะฮะการวางแผนชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆมันก็ทำให้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวทำให้เราเนี่ยอุ่นใจนะไร้ซึ่งความกังวลเพราะว่าหากเกิดการสูญเสียแบบกระทันหันจากอุบัติเหตุสาธารณะบ้างละหรือว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองหากเกิดการสูญเสียกระทันหันขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกหลานเขาก็อย่างน้อยหากเราวางแผนไว้เขาก็จะได้มีทุนทรัพย์หรือว่ามรดกเอาไว้ดำเนินชีวิตต่อไปกันได้เนาะตัวนี้ครับจากไทยประกันชีวิตมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันก็เริ่มต้นแค่วันละ8บาทครับและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานหรือจะเป็นการเตรียมความพร้อมวางแหวนวางแผนเพื่อตัวคุณเองในอนาคตนะฮะตัวนี้ก็เหมาะมากนะครับหากคุณเนี่ยอายุ50ถึง75ปีก็อยากให้ลองตั้งใจพิจารณากันดูนะครับเพราะว่าการคุ้มครองหลากหลายกรณีคุณฟังไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดครับ1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดครับอยู่ที่ 300,000 บาทหรือทำแล้วสมัครแล้วนะครับอยู่จนครบกำหนดสัญญาไม่เกิดการสูญเสียนะก็ตัวนี้ยังคงได้รับเงินก้อนกลับมาไว้ใช้จ่ายดูแลเป็นเงินเก็บได้นะครับในช่วงบั้นปลายของคุณเนาะรับสูงสุดครับรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทอ่ะก็อยากให้ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงกันได้เลยนะฮะเพราะว่าเขารอรับสายกันอยู่แล้วที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022014364ครับย้ำอีกครั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 201

0: กำลังใจที่ไกลกันจังนะคะผลงานเพลงนี้จากพรจันทพรค่ะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกเซเลปี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยเพาสตูดิโอค่ะโอ้บางครั้งกำลังใจอาจจะอยู่ไกลไปสักนิดนึงนะส่งมาให้ถึงใจซะหน่อยมันจะได้กระชุ่มกระชวยบ้างนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบก็สามารถ SMS ขอเข้ามาได้ที่4689400นะคะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะมาอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะคลองแงะ84บาทจังหวัดตรัง84บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี84บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ89บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย76บาท50สตางค์น้ำยาง82บาทนะคะขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะรวมถึงทุกๆเสียงทุกๆสายที่โทรมาวันนี้นะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบอุทกภัยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังต้องคงเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำหลากน้ำไหลฝนตกที่และยิ่งเป็นฝนตกเนี่ยบอกตรงๆว่าควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้เนาะแล้วเราทำได้แค่พยากรทำได้แค่นั้นจริงๆนะคะดังนั้นการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมต่างๆคนในหมู่บ้านคนในเพื่อนบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องร่วมมือร่วมใจกันสักนิดนึงอะไรที่ผ่อนปลนกันได้ผ่อนปลนกันไปก่อนบางคนโหที่น้องเมย์ลงพื้นที่ไปนี่บางคนทะเลาะกันไม่คุยกันแล้วหนูจะทำยังไง

0: เออพอถามว่าอ้าวคุณพี่จะออกหรือเปล่าบอกไม่รู้ไม่ตอบเอ้าซะอย่างนั้นนะโอ้ยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้บางทีนะการที่เราเอ่ยปากช่วยเหลือกันคุยกันมันอาจจะทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นแล้วหลังจากนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก็ได้นะคะก็อาศัยช่วงวิกฤตนี่แหละให้มันเป็นโอกาสให้ทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะประมาณนี้แล้วกันอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านกับเพลงนี้ลมจ๋าจากสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คือจะได้ไม่ลืมกันจะได้ไม่ลืมกันเพราะว่าอีก2วันจะไม่เจอกันนะจ๋า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ันก็หนัก
1: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

ลายมนให้สะกดมนตราให้หลักกูล่องกูเอาแต่ทำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสพคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกู

0: นกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของบทเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักเหมือนยาขมของแม่พึ่งบุญดวงจันทร์นะครับแล้วก็ฝนต้องสาบนะฮะพี่ตั๊กกตัญชลดาความรักของยักษ์เขียวนะฮะจากพี่เดียวไออุ่นแล้วก็รักกูหลงกูนะฮะจากน้องสายศิวพรนะฮะสี่เพลงจัดให้นะครับผมทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะฮะทักทายครับผมน้องปอใช่ไหมครับแล้วก็พี่สองคนด้วยเนาะแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงอีกหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะแล้วก็ทาง Facebook นะครับพี่สังสุราษฎร์ทักทายครับผมพี่สาวคำนี่แล้วก็พี่ศรีสุนทรสวัสดีครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับพี่เจรูนพี่ทุ่งบ้านไร่คุณพี่บุญเลียนสวัสดีครับนี่พี่เกษมพี่สุภัตราน้องลิซ่านะครับพี่สุนิสานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พินโยครับพี่สว่างครับพี่รามิดาทักทายนะครับผมทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ณตอนนี้ครับ LTM FM 95ได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ซึ่งเป็นแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงจัดไปครับเดี๋ยวเรามารับสายกันเนาะ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

จ้าชายที่เจ้าใฝ่ฝันที่หากเขาจนเมื่อใจปีศาจร้ายก็มีหัวใจหากเป็นคือกันแต่มีบางเรื่องเขาอยากสิถามว่าเป็น

0: เสียงปรบมือสักหนึ่งทีครับพี่น้องครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรามาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะอสุรกายนะครับจากการทัศนะนะฮะจัดให้เลยนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วเนาะน้องแป้งเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมเอ้าเงียบเฉยเลยอ่ะยังไงฝากน้องแป้งลองติดต่ออีกรอบนึงนะครับไม่รู้ว่ายังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราระหว่างรอสายนะครับเรามาทักทายกันก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับพี่สาวขามน้องแบมสวัสดีค่ะมาแล้วพี่ประจวบครับพี่จิรพรพี่รัตดาพี่วิชัยพี่บุญเรียนนะครับผมพี่สว่างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สุภัทราพี่สุนิสานะครับทักทายครับผมไปถึงน้องณัฐพงษ์ด้วยนะฮะ

0: สวัสดีครับผมโอเคน้องแป้งตอนนี้พร้อมแล้วรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: มันไม่ค่อยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สมศักดิ์นะ
1: ครับพี่สมศักดิ์ครับ
0: พี่สมศักดิ์โทรศัพท์มา

0: จากพี่มนต์สิทธิ์นะ
1: มนต์สิทธิ์คำจ้อย
0: ได้เลยครับได้เลยครับผมอยากจะมอบไปกับใครเป็นพิเศษไหม
1: บอกไปถูกแช่งถูกใช่คนที่ควังยุ้นนะครับ
0: ได้เลยคร
1: ับ แล้วบอกว่าน้องเพชรด้วยแล้วคนหลังไม้ด้วยน้องอะไรเมื่อกี้
0: น้องแป้งน้องแป้ง
1: น้องแป้งหลังไม้น้องแป้งมั่งน้องเบมั่งเดี๋ยวจำไม่ค่อยได
0: ้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ครับมอบไว้นั่นแหละมอบไว้น้องเพชรแล้วก็น้องหลังไม้ด้วยนะครับและทุกเพลงทุกสายด้วยนะครับ
0: โอเคได้เลยครับพี่สมศักดิ์ขอบคุณมากมากครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะพี่สมศักดิ์นะครับจากนครศรีธรรมราชครับขอเพลงสั่งนางจากป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยจริงนะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับปะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับสั่งนางครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทางข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมัน

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จัดไปนะฮะบทเพลงพูดลอยๆนะครับจากอัศนีโชติกุลนะครับพี่ป้อมนั่นเองนะฮะก่อนหน้านั้นครับคือพ่อเนื้อทองจากน้องเปาวลีนาหน้าทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็ภวังค์จิตจากน้องปรังทิพย์นะครับทักทายครับผมไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวีมารายงานตัวพี่พินโยกำนันแดงนะครับพี่บุญเลียนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ออนจิราพี่สาวขามนะครับสวัสดีไปถึงไอ้มิชัยนะครับหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สังสุราด้วยนะฮะทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาพูดกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของอแมนด้านะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะครับมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นนะฮะแล้วการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลาย Midnight Forest ลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นลาย Sweet Carnation นะครับลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะครับช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและก็ผ่อนคลายด้วยนะฮะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะครับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรนะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania นะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาครับพี่อัมบาราครับพี่เอกชัยนะครับทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วก็มาคอมเมนต์ใน Facebook นะครับที่ LTM FM 95ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ02 248 1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: อุจฉาน้ำมันบาง

ากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องชาว Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่คณิษฐาด้วยนะครับกำนันแดงกำนันแดงมาแล้วพี่สมโชคนะครับสวัสดีครับพี่รวิกรพี่สาวขามนะฮะพี่พินโยพี่บุญเรียนพี่ออนจิราจากยะลาพี่อะไรนะพี่ชากีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจากนครศรีธรรมราชนะฮะสวัสดีครับผมพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะเอาละครับอภิพิธวัฒน์ด้วยนะครับในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่มั้ยครับน้องแป้งไปรับสายกันเลยเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพี่สมบัติเนาะ
3: ครับผม
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
3: ้ระยองครับมา
2: จากระยองนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศที่นู่นฝนตกไหมครับ
3: วันนี้ตกหน่อย
2: ๆตกนิดหน่อยเน
3: าะเสีย
2: จัดไปนะฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ทานมนคนดีครับของกุ้งอ
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ฮะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: อ๋อพิเศษเลยหลังไมค์อ่ะ
2: ให้กับน้องแป้งเน
3: า
2: ะ
3: ครับผมแล้วก็หน้าโฆษกด้วย
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: อ๋อจำไม่ได้ครับเป็นบอยอ่ะ
2: เข้าใจ
3: ครับ
2: ผมเข้าใจเลยนะฮะยังไงเดี๋ยวพูดตามดีเจนะ
3: ครับผม
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อาฮ่า
3: อาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอาฮ่า
3: อายระ
2: สุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับจัดไปฮะก็ขอเพลงเป็นของพี่กุ้งสุทธิราชนะครับก็เดี๋ยวผมเอาเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับผมจัดให้4เพลงเลยยาวๆนะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่านะครับคาถามหานิยมครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับผม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจัดไปทั้ง4เพลงนี่แนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถามหานิยมจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับท่านมือคนดีนะฮะจากพี่กุ้งสุธิราชอาสยามแล้วก็หนุ่มเมืองเพชรนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นะครับแล้วก็คนขี้อายนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์ทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับทักทายครับผมไปทาง Facebook นะครับคุณพี่บุญเลียนพี่ปราณีตพี่สุวรรณีพี่ระวิกรนะครับพี่ทิพวรรณกำนันแดงพี่คณิษฐานะครับผมพี่พินโยบอนวีนะฮะทักทายครับผมพี่จุ๊บแจ้งสวัสดีครับพี่สาวขามพี่ออนชิราพี่ชากีนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันบ้างดีกว่าวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะฮะบทเพลงนี้เลยนะครับผิดหวังซ้ำเท่าจากเอ๊ะพักดีระเบียบวัฒนศิลป์ท็อปไลน์นะครับสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พ่อใหญ่เฉลิมพลมาละคำเลยเหรอฮะสุดยอดเลยนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านสองครับผม
0: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผม DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158 2เพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแผลในใจจากวงไมโครแล้วก็รอยร้าวนะครับจากคุณพี่อิทธิพลังกูลนะครับอันนี้ตามคำขอเลยนะครับทักทายครับผมไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live ที่ส่งข้อความกันมานะฮะทาง LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ยงยุทธนะครับพี่วันสิริสวัสดีครับพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สถาพรพี่เอกสินพี่แอนพารามานะครับสวัสดีครับพี่กันวพีพี่ระวิภาพี่จิรวรรณนะครับน้องลิซ่านะครับน้องนิวเคลียร์สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับพี่รามจิตเจริญนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทาใช่ไหมครับทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาแล้วก็ทักทายกันนะครับพี่ยงยุทธครับพี่สันทัศน์ครับกำนันแดงครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะตอนนี้ครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงนะฮะขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อไม่ว่าจะเป็นช่วงออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม022481366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของออลไลฮิตและก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงจบไปก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิมานดินจากพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับแล้วก็ดวงจันทร์บนยอดเขาวงไม้เมืองแล้วก็รับอีสานนะครับตามคำขอเลยเนาะแล้วก็สองเพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับจากน้องนันอานันต์แล้วก็เพลงจันทร์นะครับจากพี่หญิงทิติการกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมครับเวลาเดิม 02:00 น. ถึง 05:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่ณรงค์พี่สุชาดาพี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีกับนันแดงยังอยู่เนาะพี่อารมณ์นะครับพี่จุ๊บแจงพี่เอกสินน้องลิซ่านะครับสวัสดีครับผมทุกท่านที่ทักทายกันมาเนาะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงสบายๆขนาดไหนไปฟังกันเลยครับสัก4เพลงครับผม

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: ขอขอบคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชายปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีนะครับผม4เพลงจัดให้นะฮะสบายสบายไม่ว่าจะเป็นกุหลาบแดงนะฮะจากพี่สมจิตบ่อทองนะครับแล้วก็ขึ้นฮอตกอดบ่ได้นะครับจากพี่พีเสด็จเนาะคนบาปที่ฮักอ้ายนะฮะต้องบิวจิตแล้วก็คุ้นแผนเดินกลอนจากอาจารย์รุ่งฟ้ากุลาชัยนะครับผมสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาครพี่นิ่มพี่บุญเรียนคุณยายพอเพียงพี่เอกชัยนะครับสวัสดีลุงต้อยด้วยนะฮะพี่ทิพวรรณพี่สุภัตราสวัสดีครับผมพี่เยเฮือมาแล้วนะฮะกำนันแดงนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

ับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์เดทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับนะก็เจอกัน3ชั่วโมงแบบนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังไมค์ของน้องแป้งนะฮะน้องแป้งก็รออยู่นะครับรับสายอยู่022481366ครับทาง SMS เช่นเดียวกันนะฮะ4689400ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไปกับอีกหนึ่งบทเพลงตามคำขอที่เยอะที่สุดในวันนี้เป็นบทเพลงของคุณเพชรคทาวุฒินะฮะอ่านเกมไม่ขาดนั่นเองนะครับจัดเพลงนี้ให้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะดิฉันมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมกลับมาจัดรายการแล้วนะคะสวัสดียามเช้า22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมทนะคะทั่วประเทศเลยแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจนะคะคนตรงๆนี่แหละอ่านข่าวจริงจังมากเลยสองบทเพลงจัดไปล่องเรือหารักรำวงลอยเรือไม่ได้เปิดประชดหน่วยงานรับที่ไหนทั้งนั้นนะไม่ได้เปิดอะไรเลยที่หน่วยงานบางหน่วยงานปกป้องน้ำท่วมไม่ได้ทำคนกรุงพ้นต่ำเส้นความยากจนอะคือต่ำลงไปทำเตี้ยเรี่ยลงไปพี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนที่จะพูดอะไรมากไปกว่านี้โอ้ยสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดลำบากลำบนสวัสดีค่ะคุณชลอยเอี่ยมสะอาดคุณธำรงหามฤทธิ์คุณแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่คุณรุ่งรุ่งคุณเล็กคุณมนตรีบู่ศรีคุณจาริณีบุคคำคุณแครอทแสนดีพิเศษโอ้ชื่อดีจริงมาซะส้มชะแครอทสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติใจช่วงนะจ๊ะพี่น้องค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะพูดผิดอีกละสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันขานวันผิดนะคะดิฉันยอมรับว่าดิฉันผิดดิฉันเสียสติแต่วันนี้แน่ๆเลยวันนี้วันที่3ตุลาคมไม่ผิดชัวร์อาทิตย์ที่แล้วถามว่าทำไมผิดเพราะดิฉันสติไม่ดีดิฉันสติเสียดิฉันติดน้ำท่วมดิฉันมาไม่ได้ดิฉันออกจากบ้านตื่นจากบ้านตี 4 ครึ่งมันจะต้องถึงอสมทแล้วปกติไม่ถึงค่ะดิฉันติดน้ำท่วมคราวนี้สติดิฉันก็แตกเพราะว่าข้างหน้าดิฉันเนี่ยน้ำกำลังขึ้นแต่ว่าดิฉันไม่ได้อยู่คันหน้าดิฉันอยู่คันที่ห้าดิฉันไม่เคยมาสายแต่วันนั้นดิฉันไม่ได้มาดิฉันไม่ถึงสถานีขอบคุณน้องตาขอบคุณน้องแป้งนะคะประสานงานจนกระทั่งสามารถออกอากาศได้เป็นปกติท่ามกลางสติของดิฉันที่หลุดลอยไปถึงไหนก็ไม่รู้ต้องข่มจิตข่มใจพี่น้องคุณผู้ฟังนึกออกไหมคนกำลังโมโหแล้วต้องทำเสียงเรียบๆจัดรายการเรื่อยๆอ่านไม่เถือกอ่านผิดอ่านถูก ไปกันใหญ่แล้วก็พูดเป็นนายคุณผู้ฟังก็เขียนข้อความมาว่าพูดเป็นนายจะไม่มาจัดรายการก็มันไปไม่ได้พี่น้องมันติดน้ำ ปกติเผื่อเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ทันนะคะเพราะตอนเช้าเนี่ยรถในกรุงเทพไม่ติดแต่วันนั้นติดจริงๆติดน้ำท่วมจะถอยหลังเหรออ๋อถอยไม่ได้ค่ะรถมาข้างหลังเขาก็ไม่รู้เหมือนกันบางคันกดแตรปิ้นปิ้นปิ้นสนั่นลั่นทุ่งเลยดิฉันก็ขานวันผิดนะก็ขออภัยดิฉันผิดเองพี่น้องดิฉันผิดที่ฉันเกิดเป็นคนกรุงเทพในเวลานี้แต่จริงอ่ะดิฉันน่ะเกิดจริงดิฉันเกิดถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตเนอแต่ช่วงนี้ดิฉันอยู่กรุงเทพวันนี้ในอดีตนะคะวันนี้เมื่อปี2533เป็นวันรวมชาติเยอรมันชื่อว่าเยอรมันยูนิตี้เดย์จากการที่รวมเอาเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกเนี่ยได้กลับมารวมกันเป็นประเทศเดียวอีกครั้งหนึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นในเยอรมันการที่เยอรมันต้องถูกแยกเป็นตะวันออกตะวันตกเนี่ยนานถึง4ทศวรรษนะคะเพราะว่าเป็นการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ไงเป็นการแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะกลุ่มประเทศผู้ชนะสงครามเขาก็เลยตกลงกันแบ่งดินแดนอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยการรวมกันเป็นเยอรมนีตะวันตกส่วนโซเวียตนะคะก็จัดตั้งเยอรมนีตะวันออกปกครองแบบคอมมิวนิสต์สร้างกำแพงเบอร์ลินเลยขวางกั้นคนชาติเดียวกันแบ่งดินแดนเป็น2ฝั่งแต่ด้วยเหตุผลของการจำกัดเสรีภาพแล้วก็เศรษฐกิจที่ย่ำแย่
ชาวเยอรมันตะวันออกหลายล้านคนก็พยายามที่จะหลบหนีจากออกไปตกนะคะจนในที่สุดเนี่ยกำแพงเบอร์ลินก็ล้มสลายไปสู่การรวมประเทศเยอรมันอย่างเป็นทางการในวันนี้3ตุลาคมแล้วก็ถือเป็นวันชาติเยอรมันจนปัจจุบันนะคะเนี่ยเห็นไหมเราต้องสามัคคีเข้าไว้พี่น้องเราต้องอย่าแตกแยกแล้วเราก็เขี่ยนักการเมืองที่ไม่ดีไปไว้ที่อื่นสวัสดีค่ะคุณบุญเรือนสามเสนคุณอาวุธเจนด่านกลางสวัสดีค่ะคุณจินดาดวงใจคุณนอนชื่อน่ารักมากเลยชื่อนอนสิทธิสอนสวัสดีค่ะคุณมุกดาวันทองประดับคุณวัชระเจริญยิ่งคุณวิไนพุทธิศักดิ์สาวงคุณบุญโจมบริบูรณ์มังสานะคะอ่านยากนิดนึงนามสกุลแต่อ่านได้นะคะเอ้ยคุณรู้ฟังเอ้ยกำลังใจมานะคะทาง LTM FM 95กราบขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างยิ่งดิฉันจะรักษาชีวิตดิฉันไว้อยู่ก่อกวนพี่น้องประชาชนทางวิทยุอสมทนี่แหละไปเรื่อยๆนะคะนะทักทายเสร็จมานี่เลยมาถึงนี่เลยผู้ประสบภัยความหิวใบแมมบุรีรัตน์เอาไงดีนี่ดิฉันไปนี่มาแม่กลองแง่ใกล้นิดเดียวนำเสนอเมนูลุ่มแม่น้ำแม่กลองละแวกจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นเมนูน้ำปลายำทำง่ายง่ายนะเออเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายมอญนะโอ้โหวันนั้นข้าวหมดหม้อดิฉันทานอ่ะโอ้โหนะชื่อว่าอวัตอาจมอวัตอาจมดิฉันอ่านถูกไหมอ่ะดิฉันจะท่องมานะตลอดสัปดาห์เลยนะคะเออรสชาติเนี่ยเข้มข้นเลยขั้นตอนการทำนะเรียบง่ายแต่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้กระชายพริกขี้หนูสดแล้วก็พริกแห้งวิธีปรุงง่ายมากพี่น้องจดจำไว้อย่างง่ายเลยแต่ต้องจำสมุนไพรไว้ให้ดีด้วยจะต้องใส่ให้ครบโดยเฉพาะกระชายเอามาขามเปียกมานะมะขามเปียกอะนะเออเอามาเลยนะลงไปในถ้วยตามด้วยน้ำปลาดีแล้วก็นั่นวางพักไว้30นาทีจากนั้นนะคะใส่ถุงมือขยำมะขามเปียกกับน้ำปลาเนี่ยให้เข้ากันแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะเออเติมด้วยน้ำตาลปี๊บนะสักนิดหนึ่งคนให้ละลายให้เข้ากันน่ะจากนั้นก็ใส่สมุนไพรที่หั่นซอยไว้นะไม่ว่าจะเป็นอ่านฉันจะอ่านช้าๆคุณผู้ฟังก็จะได้จำแม่นๆมีหอมแดงนะมีกระเทียมนะใบมะกรูดตะไคร้กระชายพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูแห้งตามชอบเลยใส่ลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันตอนนี้ละความหอมก็ได้ใจมากเลยน้ำลายไหลเลยพี่น้องเอ้ยรสชาตินะหวานเค็มจัดจ้านน่ะแล้วมีเปรี้ยวหน่อยนะอุ้ยแล้วมันไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวมันเป็นเปรี้ยวจากมะขามอ่ะเออมะขามเปียกนี่แหละคราวนี้นะสำหรับคนขี้เกียจดิคนก็ไปศึกษามาคุณผู้ฟังนึกออกมั้ยคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเวลาเนี้ยมีน้ำปลาอยู่ในบ้านเฮ้ยสวยนะมีน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปอะที่เขาทำไปใส่ขวดอะหรือไม่งั้นก็ใส่ซองจากร้านสะดวกซื้อเอามามิกเอามารวมกันแล้วคนๆแล้วเติมน้ำตาลปี๊บลงไปก็ได้แล้วก็ใส่เครื่องลงไปจัดสำรับเลยพี่น้องน้ำปลายำของพี่น้องชมรเนี่ยนะคะเอาวัดอจอมเนี่ยเออนะก็วางข้างกับถาดผักพื้นบ้านก็มีขนุนอ่อนมะเขือเปาะขมิ้นขาวขมิ้นอ่อนกระทือนะเออแล้วก็มีขิงอ่อนมีผลมะเดื่อมะแว้งพี่น้องคดข้าวหอมนะจากหม้อเลยนะก็สวยหอมๆนี่แหละแล้วก็ตักนะเอาวัดอจอมเนี่ยนะคะยำถึงรสชาติคล้ายอะไรคล้ายน้ำพริกมะขามอ่ะทานคู่กับผักสดผักสมุนไพรหลากหลายได้สุขภาพอิ่มท้องแต่ไม่รับประกันอาการกระเพาะคลากนะกระเพาะคลากเนี่ยคือภาวะที่กระเพาะอาหารน่ะมันยืดขยายตัวอกกว้างมากกว่าปกติจากการรับทานในปริมาณที่มากเกินไปจนกระเพาะเนี่ยนะคะไม่สามารถหดตัวกลับมาจนกระทั่งมีขนาดเท่าเดิมได้ในทันทีเขาเรียกว่า
เขาแปลว่าอิ่มเกินนะคะบนเพลงนี้คนบ้านแพราตรีเขียนมาเลยนะคะบ้านแพเนี่ยนะคะเป็นลำคลองบางแพเป็นสายน้ำหลักเลยนะคะเอ้าส่งเสียงเร็วหน่อยเร็วพูดแบบมีความในนะว่าเอ๊ะดิฉันไปแถวนั้นมาใช่ไหมบทเพลงนี้จัดให้ค่ะรักร้างราดรีโอชื่อเราเรือทั้งนั้นเชิญรับฟังค่ะ

พี่น้องที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้ต้องใส่ใจเช้านี้พี่น้องฟังเพลงรอเรือเยอะมากเลยล่องเรือหารักลำวงลอยเรือและที่เพิ่งจบไปเนี่ยคะรักร้างราตรีรอเรือเยอะมากสัปดาห์นี้นะคะพูดผิดน้อยลงต่างจากสัปดาห์ก่อนนะสัปดาห์ก่อนเนี่ยดิฉันจัดรายการในรถใช่ไหมเพราะว่าเข้าสถานีไม่ได้ติดน้ำท่วมสติสตังไม่อยู่กับตัวพูดผิดพูดไม่เถือกพูดไม่ถูกนะคะเป็นแบบนั้นสัปดาห์นี้มาแล้วมาเต็มมาตรงนะคะพูดได้ดีขึ้นอ่ะสัปดาห์ที่แล้วนี่สติเสียจริงๆนะคะโอ้โหอกสั่นขวัญแขวงดีเจหัวใจจะวายรายการก็ต้องจัดน้ำก็ต้องหนีชีวิตนี้เจออะไรมาเยอะนะคราวนู้นคุณผู้ฟังจำได้ไหมปี54นี้น้ำท่วมใช่ไหมพาแม่พาหลานอบพยพอีลุงตุงนังไปกันนะตุลัดตุเลโอ้โหเฮ้ยแล้วก็มาอะไรอีกล่ะมาอ๋อแผ่นดินไหวแล้วครั้งนี้ก็เจอเนี่ยน้ำท่วมจัดรายการในรถชีวิตนี้มันก็เจออะไรแปลกๆดีเหมือนกันนะคะแต่ที่แปลกที่สุดคุณผู้ฟังเราต้องตั้งสติให้มันเราอยากช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนในกรุงเทพน้ำท่วมแนะนำเลยนะคะไอ้มูลนิธิมวยตัวนู่นนี่นั่นอย่าส่งสตังเราไปสมทบนะเขาอยากได้หน้าเขาอยากได้เงินอะไรเราก็ไม่ต้องไปส่งเสริมหรอกเอาดิฉันพูดอย่างนี้นะเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาทำไปโดยลำพังเราไม่ต้องส่งเงินไปแต่ที่จำเป็นพี่น้องไทยต้องช่วยกันนั่นคือส่งเงินไปนี่เลยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพี่น้องดีจริงดีจังสแกนบริจาคได้ทุกธนาคารเติมบุญได้บุญพี่น้องเราต้องทำบุญให้ถูกทางใช่ไหมถ้าเราทำผิดทางเป็นไงมันก็เหมือนการเติมโปรตีนลงในเนื้อร้ายมะเร็งเราไปเพิ่มมะเร็งมันก็เร่งตายบาปไหมเราสิบาปเพราะเราเป็นตัวเร่งใช่ไหมแล้วก็โอนเงินก็ได้นะคะผ่านธนาคารกรุงไทยอ่ะชื่อของบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะสภากาชาติไทยเข้าไปปั๊บนะหาเลย Google โอ้เราเก่งนะคนไทยนะอันนี้เลยแล้วก็จะมีการตอบกลับอัตโนมัตินะที่สำคัญค่ะเอาไปลดหย่อนภาษีเราไม่ได้หนีภาษีเราใช้คำว่าลดหย่อนภาษีเราไม่ได้หนีภาษีอย่างดิฉันเนี่ยนะคะทำตรงนี้แล้วก็เอาการบริจาคเนี่ยนะคะไปหักลดหย่อนภาษีบางคนก็พูดผิดบอกนี่เป็นการหนีภาษีไม่ใช่ค่ะพี่น้องทำบุญให้ถูกทางนะคะขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี่ดิฉันรู้มาอีกเรื่องนึงไม่พูดไม่ได้เลยบางที่นะบางมูลนิธินะไม่ใช่ทุกที่นะที่เขาช่วยกันน่ะเขารับโทรศัพท์แล้วเขาพวกกันไงเขาก็ไปส่งตรงนั้นแหละไม่ใช่พวกไปไหมไม่ไปหรอกแหมไม่อยากจะพูดคันปากไงเอาแบบนี้เลยนะคะเปิดเพลงเลยค่ะนะคะน้ำน้ำใจพี่น้องใส่กันไปเยอะๆมี20บาทให้สัก10บาทมี100บาทให้สัก50บาทเอาอย่างนี้แล้วกันเราทำแบบนี้นะคะได้บุญเต็มๆพี่น้องนะช่วยกันนะคะไม่มีใครช่วยไทยเราก็ช่วยกันจะรอให้นักการเมืองเอาเข้ากล่องมาบริจาค20บาทถ่ายรูป50กล่องถ่ายรูปอุ้ย

พี่น้องคะช่วงนี้เป็นช่วงของเศรษฐกิจเป็นช่วงของมีเงินมีทองแต่ตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าล่อยหลอกันไปตามกันพี่น้องคะอทักพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคุณสุทธิจิตรังสรรสมบัติคุณมานิตคุณวันดีอักษรคงคุณเอี่ยมร่นโต๊ะตะเยะคุณกัลยาชูจิตสกุลคุณกนกพรอินแก้วคุณประถมศรีเหรันคุณสุธีบรรเทาทุกข์ครูเหมียวอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะดิฉันต้องใช้สติก่อนโอ้สวัสดีค่ะคุณวาสนาเครือแป้งน้อยผลไม้สายพินพูนทรัพย์สวัสดีค่ะคุณอุษาขันธุลาคุณเต็มนวลละอคุณณัฐวุฒิตัวจริงคุณวาสนาศรีระพุกคุณสุมาตราสุขสีเด่นคุณนิ่มนวลสาครนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะที่รับฟังรับชมรายการอยู่ในเวลานี้ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังผู้คนเนี่ยนะคะเขาเร่งซื้อแล้วก็ตุนอาหารหมูไก่อาหารกระป๋องเครื่องดื่มน้ำดื่มขนมขบเคี้ยวอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันเวชภัณฑ์แต่การขนส่งและการกระจายสินค้าในบางเส้นทางเกิดความล่าช้าเช่นเดียวกับสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกล่องกระดาษลูกฟูกเนี่ยมีอัตราการเร่งเนี่ยนะคะ

เพิ่มขึ้นสูงจากการเร่งผลิตอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใส่ของที่เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกขณะเดียวกันค่ะก็จะมีแรงส่งเชิงบวกจากการwork from home นะคะการทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็การต้องอยู่บ้านมากขึ้นหนุนนะคะในเรื่องของการใช้ Data ของธุรกิจบริการมือถือเห็นไหมมันผูกพันกันนะคะว่าน้ำท่วมจะไม่มีการใช้จ่ายจริงๆมันมีการใช้จ่ายที่เยอะในเซกเมนต์ในอุตสาหกรรมบางส่วนขณะเดียวกันค่ะกลุ่มของโอมimprovement เนี่ยนะคะก็คือการซ่อมแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเนี่ยจะมาทีหลังนั่นคือในเรื่องของกลุ่มวัสดุก่อสร้างสีกันซึมอุปกรณ์ไฟฟ้าประปาปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดขายก็เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนของเก่าที่เสียหายด้านกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มาจากน้ำท่วมนะคะตั้งแต่แผลเล็กๆไปถึงแผลลามใหญ่ๆเพราะว่าแช่น้ำนานคุณผู้ฟังนะกลุ่มยานยนต์เหรอกลุ่มยานยนต์พวกชิ้นส่วนนะคะแล้วก็การผลิตเนี่ยอาจจะมีสะดุดบ้างจากออเดอร์การซื้อนะคะแต่รถใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะน่าจะมีแรงซื้อที่มาแทนรถที่เสียหายจำนวนมากบริษัทประกันล่ะก็จะมีการเคลมค่าเสียหายทั้งประกันที่อยู่อาศัยแล้วก็ประกันยานยนต์ด้วยกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์ก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอมสินนะคะอมสินเลยนะคะธนาคารที่มองว่าเป็นธนาคารตอนดิฉันเด็กๆอ่ะเอาเงินไปฝากเยอะๆตอนนี้นะคะพักหนี้ชำระเงินต้น3เดือนยกเว้นดอกเบี้ยช่วยน้ำท่วมพร้อมกับออกสินเชื่อปล่อยกู้ฉุกเฉินซ่อมบ้านฟื้นฟูกิจการมาเป็นแพ็กเกจกรุงไทยค่ะธนาคารสีฟ้าช่วยน้ำท่วมเหมือนกันนะคะลุยลดดอกเบี้ยค่างวดพร้อมกับออกสินเชื่อบ้านแล้วก็ธุรกิจ SME Exim Bank ช่วยธุรกิจฝ่าน้ำท่วมนะคะยืดหนี้ขยายตั๋วลดดอกเบี้ยขยายวงเงินถึง 20% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะทออสธนาคารเพื่อคนมีบ้านออก7มาตรการช่วยน้ำท่วมพักหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยจะเหลือ 0% นะคะมีกู้ซ่อมบ้านผ่อนต่ำแล้วก็มีระยะเวลาการกู้สูงสุด40ปีกู้1ล้านผ่อน 3,100 บาทต่อเดือนนะคะบ้านเสียหายประนอมหนี้สูงสุด1ปี6เดือนกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพต้องเป็นทุพพลภาพถาวร นะคะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือแค่ 0.01 ต่อปีตลอดระยะสัญญาที่เหลือนะคะซึ่งจะเป็นการพิจารณาลายกรณีไปนะคะทกสค่ะทอสเนี่ยคือธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ถ้าเป็นทกสนะคะนี่คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็คือมีสินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยนาน6เดือนนะคะแล้วก็2นั่นคือสินเชื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพวงเงิน 500,000 บาทไม่มีอีอะอะล่ะคุณผู้ฟังที่อ่านทั้งหมดเห็นเลยว่าไม่มีธนาคารพาณิชย์นะคะเป็นธนาคารแบงค์ล้วนๆดีเจคนนี้เป็นคนตรงอ่านข่าวจริงจังไม่มีรับเงินรับซองหรืออ่านเฉียอ่านตามจริงพี่น้องเขาช่วยเราก็ต้องอ่านให้พี่น้องได้รู้ข่าวกันโดยทั่วหน้าว่าท่ามกลางความทุกข์เนี่ยนะคะยังมีทางรอดพี่น้องไม่ต้องคิดสั้นๆคิดกันยาวๆเลยแต่ไอ้ที่คิดยาวนี่คิดลำบากเหมือนกันนะคะน้ำท่วมกรุงเนี่ยนะคะฉุดร้านอาหารยอดขายเนี่ยวูบ 80% จะขายใครล่ะใช่มั้ยลูกค้าเดินทางลำบากบริการ Delivery ก็ติดขัดใครจะขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหไปส่งอาหารมันส่งไม่ได้นี่ปั่นจักรยานโอ้ฝ่าน้ำท่วมไม่ได้ละค่ะน้ำแรงนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะรายย่อยตอนนี้เสี่ยงมากเลยในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินรายได้หดหายแต่ภายใต้รายได้ที่ลดลงภาระต้นทุนคงที่ยังคงต้องจ่ายผลกระทบนะคะไม่ได้จำกัดแค่หน้าร้านแต่ยังลามถึงระบบโลจิสติกการขนส่งวัตถุดิบลำบาก
ราคาวัตถุดิบบางชนิดก็ปรับตัวสูงขึ้นก็มันไม่มีของประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนายสอนเทพโรจน์พจนประพก็ย้ำเลยนะคะว่าหากน้ำท่วมเนี่ยมันมีอีกแล้วมันยืดเยื้อนะอาจได้เห็นการหยุดกิจการชั่วคราวการลดการจ้างงานการงดจ้างงานรวมถึงภาระเงินซ่อมแซมและปรับปรุงร้านก็จะต้องมีมากขึ้นแนะเลยนะคะร้านอาหารถ้ามีสต็อกอยู่ให้ลดและอย่างสั่งวัตถุดิบเพิ่มคือลดสต็อกลงนะคะประมาณสัก 80% แล้วก็สั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มตามจำนวนที่ขายโดยการลดเวลาในการขายลงจากที่เคยขาย8ชั่วโมงก็ลดเหลือประมาณสัก5ชั่วโมงเอาที่พอไหวเพื่อลดการสูญเสียสินค้าคงเหลือนะคะสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมกันเนี่ยนะคะ9วัน9คืนพี่น้องผักสวนครัวกวางตุ้งคะน้าแตงกวาถั่วฝักยาวได้รับความเสียหายในเรื่องของปริมาณผลผลิตแล้วก็ราคาก็ต้องปรับขึ้น2เท่าความต้องการในช่วงกินเจก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะตลาดค้าส่งนะคะได้รับผลกระทบแหละสินค้ามาก็แพงอยู่แล้วแล้วก็เจอผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมการกระจายวัตถุดิบก็สะดุดการขนส่งทำได้ยากผลกระทบไม่ได้เกิดจากน้ำฝนเพียงอย่างเดียวระบบโลจิสติกก็มีปัญหาควบคู่กันไปด้วยกรมการค้าภายในค่ะรับแจ้งจากประชาชนร้องเรียนสินค้าแพงไม่ปิดป้ายราคาขายสินค้าแพงเกินป้ายทั้งไข่ไก่แกงถุงอาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายน้ำดื่มนมกะทิกะทิกล่องนะคะชุดตรวจไข้หวัดเนี่ยแบบทีอินวันเนี่ยนะคะขึ้นหมดทั้งจากที่ซื้อขายหน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์มีพฤติกรรมเรียกราคาสูงเกินสมควรกรมการค้าภายในจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีรวมถึงนะขีดเส้นใต้500เส้นค่าบริการลดสไลด์ลดลากฉวยโอกาสเอาเปรียบก็ให้แจ้งร้องเรียนเลยนะคะที่1569 1569ขายเกินราคากักตุนสินค้าคุก7ปีปรับไม่เกิน104,000หรือทั้งจำทั้งปรับไม่ติดป้ายแสดงราคาไม่แจ้งราคาชัดเจนนะคะแบบนี้หรือว่ามีการบอกว่าอ๋อมีสินค้าอย่างนั้นอย่างนี้นะทางออนไลน์แล้วก็ให้ทักอินบ็อกซ์เพื่อสอบถามราคาแบบนี้ปรับ10,000พี่น้องสินบนนำจับมีนะคะผู้แจ้งเบาะแสรับ 25% ของมูลค่าเงินค่าปรับก็เป็นช่องทางการทำกินได้เหมือนกันนะคะพูดซะยืดยาวเลยพักสักครู่ค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
14: พี่น้องคะทักทายกันหน่อยนะเดี๋ยวพี่น้องหายพี่น้องสวัสดีค่ะคุณนพพรโยมพันธ์คุณมาทองคุณสมทรงจิตประสานหลวงนันทองกลดคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมต่อมาด้วยหนูสวยหนูสวยชื่ออย่างนี้จริงๆหนูคงจะสวยส่วนพี่อะแก กรมควบคุมโรคนะคะเฝ้าระวังแล้วก็บอกว่าให้รับมือกับเลปโตสไปโรซิสโรคไข้ฉี่หนูนะคะผู้ลุยน้ำแช่น้ำย่ำโคลนหรือทำความสะอาดบ้านหลังจากที่น้ำท่วมลดลงแล้วให้ระวังในเรื่องของการติดเชื้อผ่านบาดแผลลอยถลอกเป็นแผลเล็กแผลน้อยผิวหนังที่แช่น้ำจนเปื่อยรวมถึงเยื่อบุตาจมูกและปากนะคะอาการที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะคะจะแสดงหลังจากรับเชื้อแล้ว 5-14 วันหรืออาจจะนานกว่านั้นถึง30วันก็ได้นะคะโดยอาการก็จะมีตั้งแต่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณน่องคนขาแผ่นหลังลูกตาก็จะแดงด้วยนะคะไม่ได้อิจฉาใครละค่ะมันติดเชื้อพี่น้องจ๋าหากมีประวัตินะคะลุยน้ำแล้วก็พบอาการเหล่านี้พบแพทย์ทันทีหากละเลยปล่อยไว้จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะน้อยลงถือว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤตต้องรีบรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆด้วยยาปฏิชีวนะซึ่งจะช่วยลดในเรื่องของความรุนแรงของโรคภาวะแทรกซ้อนและลดโอกาสการเสียชีวิตได้ส่วนการรับทานยาเองไม่แนะนำนะคะการจะรับทานยาเพื่อป้องกันให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้นไม่ซื้อยามารับทานเองเนื่องจากการทานยาไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมดและยาบางชนิดบางประเภทมีข้อควรระวังเช่นต้องดื่มน้ำตามมากๆห้ามนอนหลังจากทานยาอย่างน้อย30นาทีเพื่อป้องกันหลอดอาหารระคายเคืองเพราะฉะนั้นจะซื้อยามาทานเองเราไม่ใช่หมอให้หมอดูแลนะคะช่วงนี้ก็สวมรองเท้าบูทถุงมือยางปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำและทำความสะอาดด้วยสบู่น้ำสะอาดทันทีหลังจากลุยน้ำนะคะรวมถึงการจัดเก็บอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้มิดชิดพี่น้องค่ะเราทุกคนต้องตายเป็นความจริงเป็นสัจธรรมแต่เราต้องพยายามไม่ตายด้วยโรคไข้ฉี่หนูหนูพี่น้องนะพยายามไว้พี่น้องพยายามไว้ว่าเราไม่ยอมแพ้เพราะเรายังไม่ รวยรวยแล้วเราก็ไม่ตายเราต้องอยู่ใช้เงินก่อนศูนย์สื่อสารความเสี่ยงแจ้งเตือนอันตรายในบ้านให้ระวังในเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วจากการที่ไฟเนี่ยนะคะมันจมน้ำปลั๊กไฟมันจมน้ำอยู่เนี่ยนะคะกระแสไฟฟ้าอาจจะรั่วแล้วก็ป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นล้มจากคราบตะไคร่แล้วก็อ๋อสัตว์มีพิษด้วยนะคะพวกงูตะขาบลูกตะขาบโอ้โหสารพัดเลยค่ะจระเข้มันใหญ่เกินไปนะคะของพวกนี้นะคะเขาจะหนีน้ำมาซ่อนตามจุดอับของบ้านนะคะมานี่คุณผู้ฟังรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เตือนหลังจากคนที่เขาน้ำท่วมอ่ะแห่กันใช้ถุงพลาสติกขนาดยักษ์ห่อรถยนต์หนีน้ำท่วมฉุกเฉินบอกว่าให้ระวังเลยในเรื่องของเชื้อราลามเกาะเต็มทั้งรถเบาะพวงมาลัยวัสดุต่างๆที่อยู่ในรถเพราะว่าความชื้นนะคะเขาสะสมมีการปิดกั้นการระบายอากาศเชื้อราก็รามเจ้าของสุดเลยนะคะเขาสุดเลยพี่น้องนะคะที่เกินคาดไปกว่านั้นคือแม้ว่ารถเนี่ยจะมีน้ำหนักแต่ด้วยอากาศที่อยู่ในถุงอะค่ะทำให้รถอะลอยน้ำได้ลอยทีหนึ่งไปไกลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะเลยค่ะว่าให้จอดรถไว้ในบ้านแล้วก็ผูกไว้ยังกับเทียมเกวียนนี้รถนะแล้วก็ต้องหาของที่มีน้ำหนักอะค่ะถ่วงไว้ไม่ให้รถอะค่ะลอยไปกระแทกกับสิ่งของอื่นๆและหากถุงอะค่ะขาดรั่วซึมแบบนี้น้ำก็เข้าได้ทันทีสองนั่นก็คือจะต้องใส่กล่องสารเคมีดูดความชื้นอ่ะเราก็ต้องใส่ในจำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเหมาะที่สุดนะคะรถยนต์จะอยู่ในถุงก็แค่เดี๋ยวดาวเท่านั้นเองพี่น้องจ๋าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุกชาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดอ่ะ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิ
3: พย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะ
2: สวัสดีอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพี่น้องที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่ๆที่กำลังเจอน้ำท่วมอยู่ที่กรุงเทพโอ้โหไม่อยากจะพูดสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นสัปดาห์แรกในชีวิตเป็นดีเจคลื่นนี้เฉพาะคลื่นนี้นะ22ปีพี่น้องเท่ากับคลื่นนี้แหละนะแต่เป็นดีเจคลื่นอื่นแล้วก็ทำงานอื่นเนี่ยมามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นประกาศได้ค่ะว่าเป็นดีเจแก่จริงวันนี้ก็แก่พรุ่งนี้ก็แก่มะรืนนี้ถ้าไม่ตายก็แก่ ไม่อยากจะคุยเรื่องแก่เนี่ยนะถ้าถ่ายพี่น้องก่อนนะคะอย่าพูดเรื่องแก่มากมันสะเทือนขวัญสะเทือนใจสวัสดีค่ะคุณประสบสุขสิริพักคุณดราก้อนไฟสัญชัยชื่ออย่างนี้เลยนะคุณสุนิสานะคะคุณปัญญาวรอดกมลระบบถ้าอ่านไม่ผิดนะคะภาษาอังกฤษมาแบบนี้คุณสมใจแท้ตั้งคุณสมทรงจิตประสานอรุณสวัสดิ์คุณวิชัยบุญทรงคุณกระหังน้อยคอยรักคุณสุทัศน์มณีโชติอรุณสวัสดิ์นะคะพี่น้องน้ำท่วมไหมโอ้โหอย่าให้พูดเรื่องนี้พูดแล้วเดี๋ยวมีปิ๊ดสวัสดีค่ะคุณนวลละออดำรงศิริคุณมาลินีศรีกระทุ่มคุณพี่สาวบ้านดอนรักคุณปานทองพลขำคุณวงพัดฉูกแก้วนะคะโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วไม่ต้องพูดดิฉันนี่นะปกติก็ออกกำลังกายใช่ไหมแต่เหมือนะที่จัดรายการอยู่ในรถนะต้องปิดกระจกหมดเลยหลายคนบอกก็เปิดกระจกสิแล้วก็จัดรายการในรถก็รถติดมาไม่ได้น้ำท่วมใช่เปล่าจะเปิดยังไงอะเสียงพี่น้องกู้ภัยที่มาเสียงอสที่มาบัญชาการเนี่ยนะคะห้ารถต้องบอกว่ายังไงรถคันที่หนึ่งเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็ลอยละ คันที่สองเตรียมตัวดิฉันน่ะอยู่คันที่ห้าดิฉันก็อกสั่นขวัญแขวงดิฉันก็ดับเครื่องตามคำแนะนำรอรถลอยทิ้งเต้งสุดท้ายไม่ลอยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้22ปีค่ะพี่น้องค่ะไม่เคยจัดรายการทุลักทุเลทุเลตัวเองได้ขนาดนั้นเหงื่อนี่ชุ่มเลยแล้วต้องตั้งสติสัมปชัญญะนะอย่างสุดๆนะรถก็ต้องระแวงเครื่องก็ต้องดับไม่อยากจะพูดถึงเมื่อฝนถล่มเมืองเนี่ยนะคะแบบไม่ลืมหูลืมตาต้องยอมรับความจริงว่าน้ำเนี่ยตกจากฟ้าเป็นฝนตกพี่น้องกรุงเทพจมบาดาลกรมอุตุจมบาทาผ่านให้รัฐบาลเนี่ยโดนสรรเสริญเยินยอว่าไม่เตือนภัยล่วงหน้าซ้ำยังจะลอยหน้าบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่ผลสำรวจนิดาโพค่ะทำก่อนที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยนะคะรวมทั้งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยดำดิ่งต่อเนื่องจากหลายกรณีโน่นเขากระโดงหัวสวทุจริตเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นไม่ต้องพูดถึงเรตติ้งรัฐบาลนี้เลยนะคะเวลานี้ต้องบอกว่าการจัดการปัญหาที่ล้มเหลวในเรื่องของน้ำท่วมมันซ้ำซากค่ะพี่น้องปีกลายก็น้ำท่วมหัดใหญ่ปีนี้ก็น้ำท่วมกรุงเทพถูกวิจารณ์ว่าไรซึ่งประสิทธิภาพการแจ้งเตือนล่าช้าการช่วยเหลือก็พอกันนะคะน้ำไม่ได้ท่วมแค่หาดใหญ่น้ำไม่ได้ท่วมแค่กรุงเทพแต่วิกฤตน้ำเนี่ยนะคะลาม29จังหวัดเดือดร้อนกว่า 2.6 ล้านคนและกว่า 9.4 แสนครัวเรือนภาคเหนือ4จังหวัดค่ะตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์ภาคกลาง13จังหวัดเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักสุดจากภาวะน้ำท่วมสะสมมวลน้ำเนี่ยนะคะสะสมลงมาพี่น้องภาคอีสาน4จังหวัดบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์ นครราชสีมาโน่นเลยค่ะปากช่องปักธงชัยด่านขุนทดเรียบมาที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะคะ8จังหวัดเจอฝนสะสมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดจากนี้พี่น้องก็ขวัญผวาอกสั่นขวัญแขวนมวลน้ำเหนือจ่อจะสมทบเพราะน้ำท่วมเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำความเดือดร้อนของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันออกจากบ้านไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ร้านเปิดไม่ได้รายได้หดหายบ้านหนึ่งน้ำเข้า20เซนแค่ยกของขึ้นชั้น2จบแต่อีกหลายบ้านน้ำท่วม20เซนมันหมายถึงที่นอนหมอนมุ้งตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภัยพิบัติอะค่ะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละอยู่ใต้ฟ้าเขาว่ากลัวอะไรกับฝนแต่ต้นทุนของภัยพิบัติไม่เท่ากันฝนก้อนเดียวกันเมืองเดียวกันน้ำสูงพอกันแต่ต้นทุนที่ต้องจ่ายไม่เท่ากันตลาดน้ำเดิมๆ เนี่ยนะคะต้องพายเรือใช่ไหมขายของโอ้โหดูแล้วสวยงามมีงอบด้วยมีหมวกด้วยเออแต่คราวนี้น้ำท่วมต้องยืนกระเตงโฟมอ่ะขายสินค้าในน้ำคนซื้อคนขายสู้เพื่อปากท้องลูกเมียพ่อแม่ถอนหายใจค่ะยิ่งถ้าพ่อแม่ติดเตียงคุณผู้ฟังนึกภาพออกมาถ้าแค่ตัดไฟแม้แต่สักชั่วโมงเดียวเนี่ยมันคือชีวิตมันคือหายนะ

ทักพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเปิดเพลงพี่น้องก็มากันจังถามว่าพี่แหม่มผู้ว่าคนนั้นเขาสบายดีไหมพี่แหม่มครับรถเสียไหมไม่เสียค่ะนะคะเพราะว่ามีผู้มีอุปการะส่งรถมาพร้อมกับตัวเองนะคะนั่งหน้าระเหยมาหน้ารถยกรถดิฉันโอ้ยดิฉันก็ติดหนี้บุญคุณเขาอะเนาะเออแล้วก็คุณวิชาญนะคะทักทายมานะคะโอ้วันนี้คนแรกนะคะของ LTM FM 95คือคุณสวัสดิ์ดอนเสือถัดมาคือคุณวันนีจากจังหวัดเลยคุณเมตตาเทพชูคุณนิรันดร์จากบ้านแก่งอุตรดิตถ์บอกอากาศดีนะคะคุณวัชรีสวัสดีค่ะคุณปริญญาภูมิศรีคุณสุจัญญาสวัสดีอุ้ยบางปลาบอกพี่ครับนี่เขียนมาแบบนี้เลยนะพี่แหม่มครับเลือบบานเลยผมหนีออกจากคลองจันไปได้วุดวิดผมไปแล้วทางนี้น้ำท่วมมิดเลยครับรถเข็นผมที่ขายไก่ไม่เหลือเลยครับชีวิตผมไม่เหลือด้วยแต่ตอนนี้ผมรอดไปนิดหนึ่งผมออกจากแฟดคลองจันไปอำเภอทับปุดบ้านไทยมาศบ้านไซมาศนะคะแต่ชีวิตผมไม่เหลือผมไม่เหลือรถขายไก่ผมไม่เหลือกระทะกระทิงถาดผมไม่เหลือแม้กระทั่งถังแก๊สมันลอยไปกับน้ำหมดแล้วพี่จะพูดอะไรเนี่ยพูดไปไม่ถูกเลยนะคะเอ้าไปยื่นขอความช่วยเหลือสวัสดีค่ะคุณพนมพรเสลารัตน์คุณอนุภาพสุวรรณวิโกจากทุ่งสงคุณอดุลผลคำคุณจ่องจินนะคุณสุรศักดิ์สมบัติอันที่ดิฉันพูดไม่ออกแล้วเสอึกหยุดไปเนี่ยดิฉันไม่ได้ถูกปิดปากแต่ดิฉันถูกปิดที่หัวใจพี่น้องปิดที่ใจเอาอ่านข่าวก่อนจะมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะหลุดอาทิตย์หน้าได้ไม่ต้องมาจัดรายการอาคารพาณิชย์3ชั้น5คูหาปากซอยเรวดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเกิดเสียงโป๊ะปะโป๊ะปะเศษปูนร่วงหล่นจากนั้นนะคะรอยร้าวก็ขยายในตัวอาคารแล้วก็มีเศษปูนก้อนใหญ่ๆตกลงมาค่ะพี่น้องมันกระเทาะนะคะแล้วก็ร่วงหล่นลงมาอย่างน่ากลัวมากเลยเบื้องต้นเนี่ยหน่วยกู้ภัยนำแนวกั้นเขตปิดกั้นพื้นที่พร้อมกับอบพยพผู้คนออกจากพื้นที่แล้วต่อเลยหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้เริ่มที่ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะมาเลยหนูที่ว่านี่นายกรัฐมนตรีนะเขาชื่อหนูพี่น้องเขาชื่อหนูเขาไม่ได้ชื่ออื่นจริงหนูเตือนเองถึงคิวฝนจ่อใต้10จังหวัดกลางยังอ่วมสั่งรับมือตกแช่ซ้ำอีกระรอกชัยนาทอพยพเจ้าพญาทะลักสิงห์บุรีอ่างทองวุ่นน้ำมุดเขื่อนคำนี้น่ากลัวมากน้ำมุดเขื่อนตามต่อมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศรัฐบาลสั่งภาคกลางกรทมรับมือเตือนฝนแช่11ถึง14ตุลาคมเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอนุทินห่วง4ถึง5ตุลาใต้ตกหนักปภชี้31จังหวัด 1.2 ล้านหลังปราจีนยังอ่วมชัยนาทพนังพังชัดชาติส่งท่อซิ่งกู้ลาดกระบังเดี๋ยวคุยให้ฟังต่อมาเลยพี่น้องจะได้ไปทีเดียว Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวจับตาคุมเข้ม 4-5 ตุลาพายุระลอกใหม่ต่อเลยไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวว่ารัฐบาลเตือนระวังอีกระลอกฝนแช่4วันเริ่ม11ถึง14ตุลาคมจับตาถล่มใส่ภาคกลางแม่กลองล้นทะลักท่วมเมืองราชบุรีจมสาหัสชัดชาติบอกไม่หวั่นน้ำเหนือยันมั่นใจเอาอยู่โอ้โหคำนี้แล้วอ่ะไม่พูดได้ไหมอ่ะนะทำเป็นเล่นไปน้ำท่วมเนี่ยนะคะมันลามการเมืองพี่น้องดราม่าแย่งความดีกันเรื่องท่อซิ่งนี่แหละเคลมผลงานเครื่องสูบน้ำพญานาคที่นำมาช่วย
ระบายน้ำท่วมที่ขังทั้งแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครปะทะนะกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมเห็นไหมว่าที่ฉันปี๊ดแค่ไหนก่อนหน้านี้นะมีดราม่าปั่นกระแสที่จะปลดผู้ว่าชัชชาติและนายอนุทินในฐานะฝ่ายรัฐบาลก็สยบข่าวเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะปลดได้ไหมปลดได้ไม่ได้อยู่ที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528มาตรา52วงเล็บ8กำหนดว่าผู้ว่าเนี่ยนะคะจะพ้นจากตำแหน่งได้หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้พ้นตำแหน่งโดยต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าเนี่ยได้กระทำการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์หรือปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกรุงเทพมหานครโดยส่วนรวมรวมถึงความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชนพูดง่ายๆกลไกปลดผู้ว่าเนี่ยมีอยู่จริงแต่ต้องมีเหตุทางกฎหมายรองรับและต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เฉพาะคำสั่งของนายอนุทินไม่ใช่ทั้งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะปลดได้ตามใจชอบคือทั้งสองคนเนี้ยพูดตรงเลยนะดิฉันไม่ได้เลือกดิฉันก็อ่านตามจริงตามที่เป็นดีเจแก่พูดตรงๆคุณอ้วนสุดสวยแห่งชอการช่างวิ่งไปวิ่งมาแล้ววิ่งมาบอกพี่แหม่มขอเพลงล่องใต้ได้ไหมบอกตอนนี้ล่องไม่ได้ค่ะพี่น้องคือชอการช่างเนี่ยเขาส่งเนี่ยแหละท่อซิ่งอ่ะท่อพญานาคซิ่งสามท่อยักษ์เลยไปลงคลองจันทน์กับนู่นเลยลาดกระบังแล้วอีกท่อหนึ่งคนนี้ที่เป็นคนประสานมาคือนายชัดชาติประสานขอมาจากอยุธยาส่วน3ท่อจากชอการช่าง CK นี่แหละก็ประสานขอมาโดยผู้ว่าชัดๆดิฉันก็ไม่รู้ว่าใครขออย่างแท้จริงนะเอาพูดตรงแต่เอาเป็นว่าประชาชนได้ประโยชน์ก็ทำไปก่อนอย่าเพิ่งแย่งผลงานเนาะที่ไม่เปิดล่องใต้เป็นเพราะว่าจะพาไปเหนือค่ะดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเนื่องจากฝนตกสะสมขนลุกสู้ขนคิงเหมือนคุณผู้ฟังอาจารย์ปรัญญาปุริเวคินหัวหน้าศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกและปราดด้านเศรษฐกิจพอเพียงแฉปมเขื่อนขุนด่านปราการชนน้ำนี่เกือบเต็มความจุแล้วถ้าเกิดว่ามีฝนตกใหญ่ลงมาแล้วไม่มีการเปิดระบายออกมาล่วงหน้าเนี่ยมวลน้ำจากน้ำตกเหวนรกบนเขาใหญ่ก็จะไหลลงสู่เขื่อนพี่น้องนึกภาพออกมาเขื่อนไม่แตกพี่น้องเขื่อนไม่แตกแต่ริมเขื่อนน่ะมันออกได้อ่ะตรงที่สูดถนนของเขื่อนน่ะข้างๆอ่ะคุณรู้ฟังแล้วเกิดมันเนี่ยจากพาดหัวเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมคุณผู้ฟังว่ามันน่ากลัวไหมอ่ะน่ากลัวนะน่ากลัวจริงๆไม่ใช่น่ากลัวธรรมดาถึงบอกว่าอ่านข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คราวเดียวด่วนที่สุดค่ะเตือน10จังหวัดลุ่มเจ้าพระยากรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับมือเลยนะคะไม่ต้องหวังพึ่งนักการเมืองแม่น้ำน้อยด้วยนะคะปัจจุบันเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบจุด70เมตรและเห็นท่าจะไม่ดีค่ะนายสศินเฉลิมลาภนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำภาคกลางปีนี้ไม่ได้หนักเท่าปี2554แต่บางพื้นที่อาจเผชิญปัญหาสถานการณ์ใกล้เคียงกับปี54โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำกับถนนหรือคันกั้นน้ำสถานการณ์จริงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ท่วมแล้ว146ตำบล12อำเภอ881หมู่บ้าน
35ชุมชนกระทบประชาชนกว่า 34,000 ครอบครัวพื้นที่บางบานบางจุดน้ำท่วมสูง2เมตรสิ่งที่ต้องจับตาจากนี้พี่น้องพื้นที่ลำดับต่อมาที่จะมีมวลน้ำก้อนใหญ่เติมลงมานั่นคือปทุมธานีนนทบุรีแล้วไปไหนต่อล่ะกรุงเทพจากกรุงเทพไปไหนโน่นสมุทรปราการพี่น้องอ่างทองระทึกกระสอบทรายที่ประตูน้ำหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกท่านแรงดันน้ำในคลองผงเพงไม่ไหวพังทลายน้ำทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนกระทบ98หลังคาเรือนก็เร่งนำของขึ้นที่สูงกางเต็นท์บนถนนลูกกบ 3,000 ถึง 4,000 ตัวหลุดออกจากฟาร์มและบางส่วนช็อกตายสอดคล้องกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแห่งชาติทรัพยากรน้ำทำขอโทษค่ะแม่พูดไปก็มันมีอารมณ์นะสอดคล้องกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน6จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังนั่นคือจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็อินบุรีของสิงห์บุรีอ่างทองก็อำเภอเมืองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญปทุมธานีก็มี3โคกับอำเภอเมืองนนทบุรีก็นี่เลยบางกลวยปากเกร็ดแล้วก็นนทบุรีที่เป็นในส่วนของอำเภอเมือง

30ชั่วโมงแต่มีพื้นผิวเฝ้าระวังพิเศษคือภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราที่จะรับมวลน้ำจากเขาใหญ่และเขื่อนขุนด่านปราการชนที่มีปริมาณกักน้ำสูงมากพี่น้องที่เคารพจงทำใจกับโลกยุคใหม่ที่มนุษย์ทำได้แค่กระเสือกกระสนอย่าฝากความหวังไว้กับนักการเมืองอย่าฝากความหวังไว้กับคนอื่นจงฝากความหวังไว้กับตัวเองแนะให้ติดตามแอปยอดนิยมที่เป็นระดับสากลอ่านว่าเวเธอร์ดัดจริตหน่อยหนึ่งจดพี่น้องหยิบปากกาขึ้นมาจดเว็บที่ให้บริการแล้วถูกต้องถูกใจถูกจริตถูกต้องที่ข้อมูล windy.com windy เนี่ยนะคะให้บริการแผนที่อากาศเรียลไทม์ดูทิศทางลมฝนเรดาร์และภาพดาวเทียมแบบละเอียดยอดเยี่ยมผ่านวินดี้ WINDY พี่น้องส่วนแอปของกรมอุตุไทยเวเทอร์นั่นนะก็เป็นแอปเป็นทางการนะนะไม่ได้พูดอะไรต่อด้วยอีกแอปหนึ่งขอแนะนำฟ้าฝนเนี่ยนะครับสะกดภาษาอังกฤษว่า FAHFON เป็นซูเปอร์แอปพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงรายละเอียด GPS รองรับการเตือนภัยฝนตกและสภาพอากาศของประเทศไทยอีกเว็บหนึ่งค่ะไทย Water ที่แปลว่าน้ำ THAIWATER แอปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเหมาะสำหรับการเตรียมรับมือฝนตกและน้ำท่วมไม่คิดเล็กคิดน้อยคิดใหญ่โตเขาจะขายร่มขายเสื้อฝนช่วยกันซื้อพี่น้องติดตามทีลมฟ้าอากาศมีคนถามดิฉันเยอะว่าทีลมฟ้าอากาศเป็นใครโอ้โหถ้าบอกออกไปหงายท้องตึงแต่เอาเป็นว่านะดร.สมิธธรรมสโรจน์อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอธิบดีคนเดียวนะของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดิฉันเชื่อถือที่สุดแบบนี้แล้วกันก็ขอพี่น้องค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราขออะไรไม่ได้แล้วตอนนี้พี่น้องนักการเมืองนู้นนี่เราไม่ต้องยุ่งขอฝนฟ้าอากาศตกได้ถูกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เลือกตกสักนิดหนึ่งให้พี่น้องเรารอดปลอดภัยแล้วไปตกแถวไหนหรออ๋อบ้านนักการเมืองละสิ

ถึงช่วงรอบรู้กระแสโลกพาไปเมืองจีนจีนเนี่ยนะคะเขาผลิตผู้จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นด็อกเตอร์เพิ่ม 82% ใน10ปีที่ผ่านมาแต่การแข่งขันชิงชัยตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีอย่างดุเดือดและตำแหน่งมีไม่เพียงพอจนกระทั่งผู้จบปริญญาตรีเหล่านั้นเนี่ยนะคะเลือกข้ามเส้นทางสายวิชาการและนักวิจัยไปเป็นครูระดับมัธยมล่าสุดนะคะโรงเรียนมัธยมเซินเจิ้นประกาศรายชื่อครูเตรียมบรรจุใหม่21คนในจำนวนนี้5คนจบปริญญาเอกมีทั้งด็อกเตอร์วิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยสิงหัวที่สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมด็อกเตอร์ฟิสิกส์วัสดุจากมหาวิทยาลัยฟูตันสอนเคมีด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยจีนเป็นโค้ชคณิตศาสตร์โอลิมปิกปัจจุบันนี้นะคะโรงเรียนมัธยมเซินเจิ้นมีครูจบปริญญาเอกจากทั้งมหาวิทยาลัยชิงหัวและมหาวิทยาลัยปักกิ่งมากกว่า150คนแล้วก็ยังมีที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่างฮาร์วาร์ดออกฟอร์ดและแคมบริดจ์อีกกว่า100คนทำให้โรงเรียนมัธยมแห่งนี้เป็นแถวหน้าด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่การเป็นสถาบันระดับโลกปรากฏการณ์นี้นะคะไม่เพียงปรากฏแค่ที่เซินเจิ้นเท่านั้นแต่โรงเรียนมัธยมในเมืองใหญ่ระดับแนวหน้าและเมืองรองของจีนมีครูจบปริญญาเอกมากขึ้นโดยมีค่าตอบแทนคุ้มค่ามากทีเดียวนั่นคือมากกว่าปีละ 1.40 ล้านบาทแล้วก็ยังมีโบนัสเพิ่มจากสิทธิ์เข้าพักในที่อยู่อาศัยระดับสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถมีเงินช่วยเหลือในเรื่องของค่าย้ายถิ่นให้ทั้งความมั่นคงให้ทั้งการยอมรับทางสังคมและโอกาสเติบโตในวิชาชีพเพื่อคัดและสั่งสอนบัณฑิตหัวกะทิที่จะเป็นครูที่ยอดเยี่ยมสำหรับวงการการศึกษาพื้นฐานในอนาคตเป็นการเปิดขอบเขตการใช้ห้องเรียนแบบเดิมๆเนี่ยส่งเสริมการศึกษาเชิงนวัตกรรมการแข่งขันทางวิชาการรวมถึงการเรียนรู้ผ่านการวิจัยนี่คือข้อดีนะคะสำหรับการศึกษาแต่การชิงชัยเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยของเมืองจีนก็มีในระดับที่เข้มข้นและดุเดือดเช่นกัน

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งต

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะพี่น้องขาเป็นช่วงอีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าอูอีอาอูอีอาโอเอคือไม่ทำก็จนไม่ทนก็ไม่มีกินอยากดีกว่าเดิมค่ะมันต้องไม่เหมือนเดิมรวมถึงข้าราชการและนักการเมืองที่ต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องเงินทั้งหมดที่ท่านรับเป็นเงินเดือนไม่ว่ามากว่าน้อยไม่ว่าท่านจะดูแคลนอย่างไรก็ตามมันคือภาษีของประชาชนใช่ประชาชนเลือกนักการเมืองใช่ประชาชนทนทุกข์ใช่ที่เงินเหล่านั้นต้องได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าจากการทำงานของนักการเมืองและข้าราชการขอทุกท่านนะคะมีความสุขทุกประการเทอญสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสัตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษย์สาหนังนะโมพุทธายะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ